ก็ร้อยกว่าปีมาแล้วเจ้าน้อยสุขเกษมอายุได้15ปีเจ้าปอกก็ส่งไปเรียนหนังสือที่เมืองมะละแมงคูนก็เลยเป็นเรื่องของกับ

0: ใจอย่างวันทองหัวหนึ่งหัวเดียวก็ยังไม่พอมักลายแต่หนอตัวหน้าอีน้องมักหลวงมักใหญ่แต่หน้าอีน้องเมียปีมีจู
1: น้อยแต่เนี่ยจะได้ดี
2: เอาแขนก็ปวดฟัดขนาดนี้

ท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านศิลปินจ้างซอล้านนาขอเสนอซอพื้นเมืองล้านนาเรื่องนพบุรีศรีนครพิงเชียงใหม่จ้างซอที่จะมาขับขานวันนี้ก็มีพ่อครูกวนดาเชียงตาและข้าเจ้าแม่ครูแสงเอ้ยสุริยะมน

านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านศิลปินจ้างซอล้านนาขอเสนอซอพื้นเมืองล้านนาเรื่องนพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่

ฟังอยู่ซับรู้เหตุผลถึงสตัดยันด็อกเตอร์ผู้คนไปตลอดจนพระสงฆ์องค์เจ้าดำนั้นจังไหมที่เฮา

0: างวงถึงนงแห่ไว้ฉลองพระนครใหม่ของ
1: จัดงานยิ่งใหญ่แต่แป๊ะหล่อฉลองเมือง

0: ุณกำลังรับฟัง CM77 วิทยุอินเทอร์เน็ตล้านนา
1: ถามว่าใหญ่จิ้นใหม่มีเกาะอีมันก
2: ็แม่น
1: ก็ลุงเขาดูว่าจิ้นใหม่หมดอย่
2: าก็นั่นอากาศก็นึกว่าจิ้นใหม่หมดก็เลยซื้อไปเป็นกิโล
1: เอาจะมาโตดลุงไปถูกอย่างใหญ่กูนึกว่าจิ้นใหม่หมดแล้วหรือก็จิ้นเก่าแต่ว่านี่จะมาโตดลุงมาถูกล่ะจูบฟังให้มันดีก่อน
2: เ
1: น
2: ี่ยปู่อ้ายเนาะปู่อ้ายจำเอาไว้จำเอาไว้สักวันหนึ่งสักวันหนึ่งก็เจอ

0: ั้นไหว้ฉาครับตุลหลง
1: โอ้โยมใจกะวันนี้ออกใจยังได้มาวัดนี่ฮะ
0: อังบักก็สบายนะกินข้าวก็ใบล้ำนอนก็ใบลับก็ใช่กระชับปิ้นไปปิ้นมาอันก่อนว่างีบตาลับก็หันเช้าน้อยขาวขาวอวบอวบน่าจำได้ฝันหันได้รถเบนกันใหม่วะมันอย่างอ้างหาท่าน
1: ถ้าอาการอย่างอี้ป่นห้องว่ากิเลสตัณหาดังแก้มันก็คือเฮาต้องฆ่าเหีย
0: อันไปฆ่าอีมันก็เป็นบาปกายตุ้งลง
1: บ่ใจฮื้อไปฆ่าไผฆ่ากิเลสตัณหาเอาศีล5ไปปฏิบัติเน้อลงใจเน้อ

0: เป็นจะได้พ่องลงใจตั้งแต่เอาศีลห้าไปถือดูหน้าตาสดใสมีสง่าราศีจะเพิ่มเป็นศีลแปดกะ
1: ฮ่าอันตังอีก็พอจะตายแล้วตัวหลงอันที่มานี่นะก็ย้อนว่าจะเอาศีลมาคืนจะกงอยากจะได้ก่อ
0: โฮโฮหาไผว่าซักเตื้อโยมใจเฮ้ยจะเอาศีลมาคืนเป็นเกิงเป็นกลางโฮ
1: อันท่านอย่างอันก็ขอคืนแค่ช่องข้ออีกอย่างเช่นข้อที่หนึ่งเนาะแฮมขาดชัดจำเตื้อยุงกัดเขาจะตบเนาะก็หัวเป็นบาปข้อที่สองแฮมหลักฉับบางเตื้อเนี่ยกินเนี่ยว่าจะไปจักเอาจะใครบ้างอีตาข้างหัวชักช่องฉางเก้าก็กลัวเป็นบาปเป็นกรรมขอคืนช่องก้อนนี้จะตุลุงมาเจออะไรผมก็จะเลยไปแล้วนะเนอะลาละ

0: มาแถมละกาหน่าโยมใจเฮ้ยเออเออถ้าจะกึดใจได้เนาะจะมาเอาศีลสองข้อปิกไปปฏิบัติแถมบ่เอออันนี้โมทนาเนอะโยมเนอะ
1: บายจ้ายไปอู้อันนะทางที่มาเนี่ยนะจะเอาศีลที่เหลือ3ข้อมาคืนเฮียนากะ
0: อ๋อฮะ
1: ยังศีลข้อ3มันก็อดแห่บ่ได้ก็รู้น้อยจุมาเจออันข้อชีก็เหมือนกันน่ะมุฉามุฉาเนี่ยห้ามบ่ฮื้อจุกันฉันเตือนละอ่อนให้ลำคานหูก็จำเป็นได้จุมันดักลูกทานศีลข้อ5นี่ช่ำหายนี่อันนี้นะอินโดเจ้าขอคืนหมดนะครับเจ้ายองเนี่ยเอาเอาตามใจจะไปละตะวันจะรับดอยละไปละครับไว้ฉาไว้ฉา
0: เออเออเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะโยมใจเฮ้ยโยมใจเออเฮ้ยสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมเนาะ

0: โอ้ร้านนั้นเนี่ยมันคืออย่างอ่ะ
1: ก็อันนั้นนั่นแหละของคิงก็มีของแห้งก็มีแต่อู้บ่ได
0: ้ก็ยังบ่อู้มาสุดๆล่ะมาปล่อยเอากันคำใจเนี่ย
1: คำใจก็ไปถามผู้เฒ่าเอาไป
0: เอออันถ้าจะเป็นหางมันเนาะ
1: เออแต่อยู่ใกล้ๆกันนะบ่

0: นปูดคือ
1: โออู้เรื่องแมงแต่แล้วนกก้นปูดมันโสดลูกไหนมาฮะเนาะ
0: ก็มันมากินแมงแต่แฮว่ามาถึงหมดนะคะ
1: โอ้มาแฮ่นี่เลี้ยงโอ้ยเงาปะ
0: มาหัวแฮ่ไปเยี่ยมปะ

0: สื้อปอกมึงปาดตะกิ่งลำไยอันน่ะเมื่อก่อนมันบัดตายมันไม่ใส่น้ำลำไยกับอีแม่แม่อันเสื้อปอกมึงแล้วแม่งอมแม่งอมโอ้ยน้อ
1: โอ้ย
0: แม่งอม
1: อีแม่ก็จะไปกุดนักกาคำเดียวจะบัดสะใบเห็นแล้วนะปิ๊กไปนอนพักผ่อนที่บ้านก่อนเตอะคำเดียวไอ้เอกก็เลิกงานมาแล้วป่ะ

0: อีแม่เป็นได้พ่อปี
1: ้ถ้าจะรับละกะเอออีกเนี่ยอีแม่มันเดือดง่อมนะปี่ว่าเฮาเซาะผัวใหม่อีแม่สักคนบ่แต่จะได้หายง่อมหายเหงาพ่องอีบ่ฮู
0: ้อีปี่เขาว่าไปเลยแค่หานแวนของอีป้อเมื่อซื้อขึ้นมาเป็นสาวอ่ะห้อยน้ำตาก็จะเป็นสายเลือดอ่ะจะมาอู้เรื่องแฟนใหม่ผัวใหม่เพิ่นมาเอาเพิ่นเฒ่าเพิ่นแก่ละเพิ่นบ่คือจะอ่าน
2: อีพ่องกูขอตบปากมาเอ้คือแม่มึงกำล้อเป็นลูกเป็นเต้าบ่ฮู้จักใจกูถึงว่ากูง่อ

bien, bien, bien.

เอ้าด้วยรับคนอย่าพุ่งสีลุกขอเมื่อวันหน้าอย่างผีตื่นขอเมื่อคืนหน้าอย่างผีพงผ่านและวางเวง

0: โจกมาเฮือละเน้องวดนี้จะเอาเลขอันยังพอง
1: มาแล้วบ่ลาบลอยเอ๊ะแต่คืนนี้ลุงฝันหันได้กบช่องตัวเอาช่องเก้าเก้าช่องดีจ้าหน่อย
0: เฮ้เลขลุงฟันดีแต่เลขจัดงามนะ
1: แต่ว่าเปิ้นจึงว่าฟันดีแต่บ่แปะเลขหมุนพ่อพี่น้อยลูนเหลือก็เตียวก้อมหน่อยๆเฮ้บ่เอากดเฉียนทายแต่อันกับพกประตูให้ลุงตัวเนาะแล้วก็วิ่งเก้าให้ลุงตัวหน่อยๆเนาะ
0: อันเอาตามนี้เนาะขอให้โชคดีนะลุงเด้อ
1: ชมพรปากเนี่ยลูกหลานเนาะ

ากคืนนี่มาฝันแปลกประหลาดอย่างใดเนี่ยจะว่าหลับก็บ่หลับจะว่าตื่นก็บ่ตื่นฝันหันได้ใช้นาฬิกาโรเล็กฝังเพชรก๋อยท้าลายแฉนลุงเนี่ยเอ๊ะถุงไทยจะได้เลขเด็ดจะเป็นเชียร์เมื่อเท่าลุงเนี่ยกินแหงมันได้เอาเพิ่มชักน้อยก๋อยปลายปองานในฝันเฮานี่ว่ากินเลี้ยงอีหลุงเจ้าบ้านเจ้าจองตัวก้นลุ่มๆไม่ผ่านบุรุษประชานีบนก๋วยเละบุรุษจากผ่ายจากโคนมาเป็นหมู่ก๋วยเอ๊ะสองเก้าเก้าสองก็จะไปเชาะเอาแถมชักน้อยเนี่ยเพิ่มชักน้อยเพิ่มเข้าไปป้อเพิ่มเข้าไปเศรษฐีเมื่อเท่าเมื่อเท่าล่ำรวย

0: ถึงลุงอยากจะเป็นคนแก่น้อยแน่ลุงยังหนุ่มอีกนาน
1: ลุงไปไหนครับลุงลุง
0: ผมจะหาไผ่อ่ะ
1: ผมไหมครับ
0: อันนี้เหมือนฟันจะคืนลุงเนี่ยเป็นยังเนี่ย
1: ผมเป็นจ้าครับ
0: ผมจะหาโอ้ก็เรียกว่าตำรวจอีก
1: ผมเป็นจ้าตำรวจครับ
0: ผมจะหาเจ้าว่าโอ้สวัสดีครับไม่ฉาอันไปกาดอย่าไปเ
1: ด้อเดี๋ยวๆลุงอ้าวมีพิรุธเนี่ยมีอย่างพิษกฎหมายอยู่ในตัวก็ผมขอทำการตรวจค้น
0: มันมีนะเว้ย
1: อ้าวอ้าวนี่รอเนี่ยเนี่ยนี่ใบอย่างเนี่ย
0: อันนี้ใบซื้อของกาดครับ
1: อ้าวใบซื้อของจะได้ว่ามีหัวมีตายตัว
0: ก็อันชื่อหัวกาดมาได้ก็ไปตายกาดเนี่ยครับ
1: แล้วนี่เหรอมีล่างมีบนนี่เหรออ
0: ๋อเมียบอกว่าถ้ามันมีกาดจังล่างให้ไปกาดบนครับ
1: นี่แล้วก็ปิดทุบประตูแล้วก็วิ่งก้าวนี่เหรออ
0: ัน
1: ฮะ
0: ถ้าซื้อของแล้วเตียวมันจะวิ่งเอาอย่างครับ
1: อ๋อเรียกว่าลุงซื้อเหล็กใต้ดินเนี่ย
0: ซื้อบนบ้านไงกะเขาจะมาขายบ้านให้หรอก
1: เลขหวยนี่นะ
0: ไม่นะกะ
1: อ้าวผมก็จับคุณในข้อหาเล่นหวยเถื่อนผมก็ใส่กุญแจมือคุณ
0: โอ้เดี๋ยวนะคุณจำนวดใช่ทั้งสองข้างเลยกันเนี่ย
1: คนทั้งสองครับ
0: จะโมจังโคเหรอเจ้อเก้าสองสองเก้าไม่ได้หักเลือดโอ้ยังไอ้แตงหนึ่งเก้าหนึ่งทุกเป๊ะเลยลงไงน้ออ
1: ๋อบ่ต้องอู้นักคนปอเท่ามาเล่นหวยเถื่อนอ่ะไปไปห้องพัก
0: อะล่ะล่ะอะล่ะอะล่ะก้อยกะเอาเด้อเอาเด้อจำนวนแล้วแกประชาชนเด้อน้อน้อ

0: นะมึงกินไปมาโซบะขอยลุงเขากันนะ
1: ฮะ
0: เออ
1: ขัดไปขัดไปตึกมันมีเขานะ
0: ก็เมียกินขายหมูได้ถึง8ปันไอ้นี่บ่ฮู้เรื่อง
1: ฮะ
0: เอออย่าได้ได้ปะกันบ้านโซบกันแล้วกัน
1: อัลโลหญ้านี่ขายหมู8ปันบ่อู้ฮือสักกำเฮ้อบึดฮู้เรื่องเออ

0: โอ้ยอย่างเงี้ยไปเงี้ยเงา
1: เดี๋ยวนะไอ้ยังมันนั่งให้ยังได้นี่ไผ่ยังหยังคิง
0: หัวหลังฮะนี่กะ
1: โอ้ยังเป็นเบ้อเป็นเบ้อไผ่เนี่ยไผ่ยังหยังคิงนี
0: ่ก็คิงว่าเมียขายหมูน่ะกะ
1: แล้วอย่างไร
0: ก็ฮะกันลังหยองๆจะเข้าไปลักอ่ะมันหันเข้าใจอ่ะขอนว่าคิงว่ามุยว่าตั้งด้ามมัน
1: น
2: อนไอ้ยังสุมาให้อย่างนี้ไผ่ตายแล้วหมด
1: โอ้พ่อจ๊ะเมียบุบพ่อพ่อกระหลังเขาเน
2: า
1: ะ
2: ทอปูทอปูทอไอ้ตาเฮ้ยสมัยนี้ยุคพัฒนาเว้ยจะมาฮึ่มเมียบุบอย่างหมูอย่างหมาไปแจ้งไล่เราเนี
0: ่ยใหญ่ใหญ่อ
1: ่ะสู้
2: เขาโมนี่มันกลัวเมียบอกเขาพี่เขาเกิดสู้ไข่หันไอ้บุบเมียพ่อ
0: ไข่หันเลยก่ะ
2: เออเมียไอ้เนี่ยจะมาหือกับไอ้มาได้เลยล่ะ
0: มีวิธีนะ
2: เออเมียคือธาต
1: ุโอ้หาดูที่ยาก
2: ก่อนจะมาเอี่ยวกลางกองเนี่ยนะรับคำตีนมันละเว้ย
1: เมีย
2: เออถ้าสูบเจี๊ยบไปพอไปไหนอาจจะปุ๊บเมียสูบพอ
0: ไปพอ
1: เป็นควรตาย

0: นี่ยบ้านไอ้เนี่ยนะครับ
1: เฮ
0: ้ยเมียมีไรเนี่ยโอ้ยังบอกออกมาเด้อยังบอกมาเด้อเดี๋ยวให้ยกเกือบกว้างเฮือนนี่กะ
2: เดี๋ยว
0: มีไร
3: เจ้าโอ้มากันละกะ
0: เออผัวแม่ลบหน้าลบตาคัดโดนตี
3: บ่ได้ลบไอ้หมอเข้าหมูอยู
0: ่เอาขึ้นมายังเดี๋ยวมาจี้กินกันเลย
3: นั่งก่อนนั่งก่อนใจเย็นเย็น
0: วันนี้จะปาเพื่อนมากินเหล้าจะต้องเอาเหล้าฝรั่งมาเลี้ยงถ้าบะหมี่เจ็บ
4: สั่งได้เลยจ้ะ
0: เฮ้ยไปมา
3: เจ้าเดี๋ยวน้อง
0: มาได้นะเมียมาจุกจักกับไอ้นี่
3: อันนี้เจือก
0: ฝ่าเลยล่ะ
2: โอ้เจือกมาอย่าง
0: เอาเจือกมาบ้านอย่างนี
3: ้อันไอ้มานั่งหิมเสาเพะ
0: โอ้ยเนี่ยเอาเจือกมาบ้านอย่างนี้ละมาแข็งแป้งโอ้ยังไงนี่เฮ้ย
3: ไอ้ฟังก่อนกินเหล้านี่นะมันต้องมัดเป็นเหล้านอกเดี๋ยวมันแห้งอ่ะอย่าตกเฮือนน้องเป็นห่วง
0: แล้วไผ่แล้วจะกินยังไงมัดแขนแป้นี
3: ่น้องจะป้อน
0: นี่ถ้าเล่าคว่ำแม้แต่น้อยเดี๋ยวมึงตาย
3: บาเดียวเนี่ยว่าอย่างใดก
0: ็อยากกินเหล้าก
3: ินเหล้าอะไรอย่าง
0: เหล้านอก
3: เหล้านอก
0: อะไรอะไรไผ่บุพพะไผ่บุพพะดาวเต็มมาก
4: เมีย
0: หมู
4: น
0: ะอะไรอะไร
3: จะเอาหมูมาตี
0: อะไรอะไรตาช่วยอู้หน่อยเถอะเบิร์ดตาเจ็บ
4: ไม่เซล
3: ว่าไหน
4: อันรุนแรงมันจะเป็นจะตายไหมลำบากนะ
3: อ
4: ันแต่เจ้าเซลปุ่มเป็นว่าเมียคือทาสนี่ลูก
0: อะไรหัวอะไร
3: เมียคือทาสแล้วผัวนี่เป็นอะไรยัง
0: เป็นคนวัยคนช้า
3: เออแล้วไป
0: ไอ้ขวัญช่วยอู้กำหาเจ
2: ็บเอา
0: ไ
2: ปมากเนี่ยเมียเซล
3: ว่าไหน
2: แต่เจ้ามันอู้ฮือเสียวฟังนะ
3: เ
2: มียนี่รับคำติน
3: เ
0: ลยอะไรอะไรอะไร
3: รับคำติน
0: ก็มันก็สูดเจ็บเอวค่ะก่อนเนี่ยมือสูดแล้วรออะไรอะไร
3: 2543เมียของเมืองฮู้ก็
0: หลับแล้วเจ้า
2: ไปบ่ตา

0: แม่มีลูก3คน
1: ก็ดีแล้วแม
0: ่คนหนึ่งอยู่ภาคใต้ละนอง
1: เออ
0: แถมคนอยู่ตะวันออกระยองแถมคนอยู่เหนือได้เมียเป็นคนยองจังหวัดละปูนแต่ละคนฮักอีแม่แต่ละคนอยากคือไปอยู่ตวยคนละปูนจะฮืออีแม่ไปอยู่ละยองไอ้คนละยองก็จะฮือไปอยู่ละนองมันโยนกันไปโยนกันมายังกับอีแม่เป็นลูกฟุตบอลอีแม่ตัดสินใจละอีแม่ไปอยู่แล้วละยองละนองอีแม่จะไปอยู่ยะลาปัตตานีนราธิวาส
1: ไปอยู่อย่างกูดิแม
0: ่อุ้ยก็จะไปอยู่กับครูจูหลิงกะมันหักแม่มันเป็นคนเมืองคนเหนือเหมือนกันลูกแต่ละคนทำกับแม่แบบนี้แม่ไม่ปลื้ม

0: ูกคนโตซื้อบ้านหื้อหลังลูกคนที่สองซื้อรถหื้อกันลูกคนที่สามซื้อนกขุนทองหื้อตวงโอ้ยมันหูใจแตะคนแหลกซื้อบ้านหื้อก่อใหญ่ล่ำไปอีแม่ขี้ข้านทำความสะอาดลูกคนที่สองซื้อรถอีแม่อีแม่ก็ขับมาจ้างมีลูกคนสุดท้ายนี่ก็มันหูใจอีแม่ซื้อนกขุนทองมาหื้อตวง
1: มันกลัวป้าง่อมป้าเงาก้า
0: บาดใจหรอมันหูได้จัดใดว่าอีแม่มักนกทอ
1: เออนั่น

0: ให้แม่ครับผมซื้อบ้านให้แม่แม่ก็บอกว่าใหญ่ล้ำไปดูแลบ่ทั่วถึงวาระสุดท้ายของแม่ผมก็มียังจะให้ผมจะให้เงินสดไปใช้ในภพหน้าผมเอาใส่ในรองนะแม่เนี่ย 30,000 บาท
1: แม่ครับผมลูกคนที่สองนะแม่ผมซื้อรถให้แม่แม่ก็บอกว่าเข้าไปจ้างวันนี้ผมจะเอาเงินสดๆให้แม่70,000รวมถึงของอ้ายเป็น100,000บาทโอ้ใส่ในร่องในโลกนี่นะแม่
2: มาตายละลูกตอนแม่บ่สบายลูกบ่ได้มาว่าลูกอยู่ระยองมันไกลไอ้ไอ้เพิ่นเอาเงินแม่รวมเป็น100,000ลูกขอเพิ่ม100,000รวมแล้วเป็น200,000บาทบัดเดี๋ยวนี้ลูกจะเซ็นใช่คือแม่200,000เนาะโอ้แม่มีเงิน100,000ถอนมาให้ลูกแล้วแม่ก็เอาเช็คไปขึ้นเงินได้เลย

0: าคืนนี้บ่คุ้มค่าบ่ไปตีหนึ่งตีสองลักไก่ได้ตัวเดียวเหี้ยแต
1: ่ก็ได้ไก่ตัวเดียวก็หาได้ต้มกินนี้แล้วรอกินฟรีลงใจ
0: เอาเอ๊ะแฉมมึงใครได้เงินโชดแม่นก่อ
1: เจ้าละได้หม่อพ่อครู
0: อันเดี๋ยวไปที่วัดด้วยกันบ่ะตู้ตู้บริจาคลุงหานเงินบริจาคมีหั่นจะเป็นเกิ่งตู้บุญนั่นแฉม
1: ฮะโอ้ถ้าอย่างอันก็หวานอกกะ
0: ก็นะกะ
1: อันไปเมื่อคืนเนี่ยบอก
0: ก็เมื่อคืนนะกะ

0: เร็วปล่อยมึงเห่าไปกูจะเซกัสหาปากมึงอมกระลึกตึกตักหมาเขี้ยวหักพบกูบ่เข้าจังแม่เท่าไรกูบ่ตันเล็กสามมื่นสามปันขว้างกูบ่ถูกเปิ้นบ่มีลูกยิงกูบ่ตายอมสหายเทคฮะหันเก่าลงใจดักแชมป์นะฮะ
1: โอ้ยแกก็มึงขวัญใจงัดแหละแชมป์ก่อนน
0: ้อเอ้ยลงจักรใจเย็นๆค่ะ
1: น้องได้ละได้ละ
0: ละละเนี่ยเขาจะขึ้นนี่นะ
1: ก่อนเอาเล็กมานี่เอาเล็กมานี
0: ่อยู่ก้นเขาเลยเอาหนึ่งสองอึ๊บโอ้ยโอ้ย
1: ละละละละโอ้ยได้ก่อนได้ก่อนได้หน่อย
0: เออเว้ยขาแฉมาไว้ห่าอย่างนี้บ่โอ้ขี้ขานอย่างอีลำเหลือกับบ่ต้องเห่าออกมาลุงใจลุงใจก็มาฮับเอาหีบนี่แหละโอ้มาล้มอยู่เขาดอกปุ้น
1: กูกลัวเปิ้นหันหน้ากาม
0: าไปละเนอะตุ้มไปโอ้โหละ
1: มึงลงมามึงลงมามึงลงมา
0: ละละนี่มือเนี่ย
1: กำเนี้ยบาดแฉมปะปะ
0: แบบ

0: ผ่านสุวรรณ
1: ครับผม
0: ไปเอาวิญญาณไอ้พวกนิดพิษศีลข้อ2อาทินามาแล้วหรือยัง
1: มานี่แหละครับ
0: ท่านท้าวสุวรรณไปเอาบัญชีนางหมามาพอและจื้อก้อยก่อนว่ามันตัดกันก
1: ็ท่านครับบัญชีนางหมาหายครับเอานี่ไปดีกว่าแน่นอนกว่าไอ้แพ
0: ทอ๋อไอ้แพทแน่นอนกว่ารับรองบ่ผิดตัวเอาลุงใจไอ้แซมเมื่ออยู่เมืองมนุษย์ตึงบัดทำมาหากินยังกล้าได้กล้าลักเล็กขโมยน้อยลักทรัพย์เป็นขโมยช่วยโจรแม้แต่ตู้บริจาคในวัดเลยว่าก็บ่เว้น
2: ขอเจ้าขอยกโทษยกจ่าเออผมเจ้าผมทำไปด้วยบันไดกลางใจแกครับขอยกโทษเจ้า
0: เฮ้ยบ่ต้องอุนักสุวรรณเอามีดมาโกกมือบัดเดียวนี
1: ่มานี่คนกินลักขี้จกมาโกกมือไปไหนปุ๊ยใจเอามือมา
2: เอ้าเอ็งโดนหลงเออหลงเข้าแล้วมือลงเหี่ยวพกไอ้แชมป์ก่อน
3: ไอ้แชมป์ไม่ใช่แล้วขอโกกลูกใจไปก่อนเถอะ
2: ไอ้แชมป
1: ์

0: ื่อผัวนี้หมวดในแสดงมันหนาวได
1: ้หนาวกว่าห่มผ้าอย่าเก่า
0: อยากกินข้าว
1: แล้วจะกินข้าวเปลือกขาไก่ขนมปังมาฮะ
0: แป้ง
1: ไอ้แป้งจะกินฟรีอ่ะ
0: โอ้ยอันเอาสามขา
1: พอหนึ่งเก่าไปว่าอันอายเพื่อน
0: ไปว่าจะนั่งคนอยากกินข้าว

0: รถเก๋งสามรถบัสสี่รถหัวอู้สีสีห้องสามจอนนั่นน่ะ
1: เขาไปนั่งนับรถอย่างนั้นไอ้เพื่อน
0: ไปว่าจะนานมันหลายรอบ
1: อ๋อเนี่ยเขาจะไปว่าทำซ้ำเนอะ

0: างกระบัง
1: แล้วขี่จะอู้
0: จานแล้วก็ยำเตาสองจานแล้วก็ข้าวหนึ่งแถมสองจาน
2: ยังเก่าสร้างยังไม่ได้นี
0: ่โอ้ยคนอยากกินข้าวตอนสั่งกับข้าวฮะแน่
2: กูไปห้องเพิ่น

0: นี่นาตึงเกือกตึงปูนตึงทงตึงตัวตอใดหมอกมาแกมาบาบากัน
1: ยังเก่าอู้ยังนี่
0: อู้ไทยอู้ไทย
1: ใช่ไทยใช่เก่าขโมยกันนี
0: ่นั่นพญาเก่าฟื้นแล้วกันนะ
1: ปอเหนือเก่า

0: อ้ยยนี่ก็ปอจะ10ปีแล้วตีปูใส่ปอมึงมันละไอ้แม่หายแซบหายสอยปุ่นอู้กันทึดทึดว่ามันไปเอาเมียตั้งหน้าติ๊กติ๊กมันตึงบะปิกมาหาอีแม่ละอีแม่อยู่คนเดียวมันง้อม
1: อ๋ออีแม่เฮาก็มีนี่เหรออีแม่จะไปง้อมยิ่งหยัง
0: อีน้อยเอ้ยมึงมันบ่ฮู้ใจอีแม่แม่มึงอยู่คนเดียวเวลาอีแม่คันเนื้อคันตัวคันหน้าคันหลังมันบ่มีไผเก่าฮื้ออีแม่
1: เฮาก็มีนี่เหรออีแม่ก็ฮ้องเฮาเข้าไปเก่าฮื้อก็ได้เหรอ
0: มันบ่ใจยังอ่านมึงมันบ่ฮู้ใจอีแม่อีแม่มันง้อมอีแม่ง้อม
1: อีแม่ยังมาสลิดยังอ่านปลาล้ำปลาเหลือคนเฒ่าสลิด

0: เนี่ยแดงคนงามจ้าเป็นจะได้มันแปลงนามหมองชกตกก็ว่าหู้ข้าวแล้วว่าปู่ชัยมันไปมีเมียอยู่ที่ลำปูนเออได้ยินข่าวว่าเปิ้นว่ามันได้เมียสาวเมียหนุ่มตัวนู
1: ้ฮันมึงได้ยินล่ะอีน้อยมึงได้ยินกับหูมึงล่ะว่าป่อมึงมันไปเอาเมียตั้งหน้าติกติกมันถึงบ่กึดถึงแม่มึงแล้วมันถึงบ่ปิกมาเอาแม่มึงแล้วอีแม่ง่อม
0: อยู่อยู่คนเดียวก็ง่อมข้าอยู่คนเดียวก็ง่อมง่อมกับง่อมเฮามักกุบกันบ่ถ้าเวลาน้องแดงขันติไหนขันตัดไหนไอ้เทพจะอาจะเก่าเฮือกริกริก
2: ผู้เทพนี่ก็ได้มาโจ้เอออีแม่อื่นแถมละ
1: อีน้อยมึงดักป่อเทพเปิ้นหวังดีกับอีแม่อีแม่งอม

0: เอ๊ะน้องแดงจ๋าไอ้ชายมาแล้วไอ้ชายจะมาสารภาพที่ไอ้ชายทำตัวผิดพังไปนั่นขอคืนน้องแดงคนดีมีไม่ดีคือไอ้ตัวนะจ๊ะนะจ๊ะไอ้จะมาอยู่เป็นคู่ผัวตัวเมียกับน้องแดงต่อนี่ตลอดไปนะจ๊ะนะจ๊ะ
1: อีแม่เมื่ออีป้อก็ปิดมาแล้วอีแม่ก็ฮืออภัยแล้วก็อยู่ด้วยกันเฮียกะกำนี้เวลาอีแม่คันอีป้อก็จะได้เก่าฮืออ
2: ีแม่ว่าปู่เทพอีแม่ก็มีใจปู่ไซอีแม่ก็มีเชื่ออีแม่ใครได้ถึงปู่ไซถึงปู่เทพเอาไว้มาเก่าฮืออีแม่ตอนอีแม่คันดิดฮือปู่เทพเก่าตั้งซ้ายฮือปู่ไซเก่าตั้งขวาอีแม่จะได้หายงอม

0: เอลุงใจเขาไปเซาะสตางค์ใจสักหน่อยบ
1: ่ไปเซาะตังได้มันไม่ได้เซาะง่ายๆอย่างพักแคบลูกแฉม
0: เออนะเอาอย่างอีคือลุงใจแต่งเป็นคนตาบอดและผมจะเป็นแข้งโคและไปเซาะขอทานนะบ่ต้องลงทุนเลยอ่ะ
1: ก็ไปตังได้เปิ้นฮู้จักเขาหมดลูกแฉม
0: ก็ฮู้จักน่ะก็ดีอ่ะไปจะอินดูแล้วฮือเฮานักๆอ่ะลุงใจ
1: อันแค่หม้อเอาบ่ะเอาอย่างใดก็เอากันน่ะขอฮู้ได้ชะตังใจเกินน่ะดีกว่าอยู่เปล่าๆเนาะแฉมเนาะ
0: แม่นก็ตกลงเนาะ
1: ไปเอามึงว่าบ่ะ
0: ตกลง

0: เตรียมตัวนะลุงใจฮือแนบเนียนนะจะเข้าร้านแล้วนะ
1: โอ้ยนะเชื่อฝีมือกันแชมป์เดี๋ยวผมเลยยังขับแฟนเมื่อก่อนเคยฟังกันนั่นแฟนจ่าแฟนยืม
0: โอ้ช่วยบริจาคคนพิกลพิการคนทุกข์คนยากคนในตื
1: ้อไปเฉียนตั้งแต่เริ่มจัดรายการให้ฟังคงลืมผมใช่แล้วกะมังลืมเรื่องยังหรือยังครับแฟน
0: โอ้ลูกชาย
2: มันมองไปโผล่โป้ง
3: โ
2: อ้
3: ท่านกำลัง
2: อันนี้มันลุงใจกับไอ้แซมมาเจอกันเนี่ย
0: แม่แล้วครับ
2: แล้วไปแย่งใดแต่บอดแข่งโคกับประตกเนี่ย
0: โอ้รถเครื่องแฉลบปู่ใจไม่ตั้งตาบอดและผมมาเบ้าเข้าหาย
2: โอ้ยหน้าบุญแบบปลากัดไปตายแต
0: ่ครับ
2: โอ้เนี่ยเอาอีจะขอร่วมทำบุญตัวสักหน่อยเนอะ
0: โอ้ขอบคุณนะครับ
2: เป็นยังเจ้าเออไว้ดูเหอะก้อย
0: แป้ปู่ใจได้แล้วนะแป้
1: ลืมผมหรือยังครับแฟน

0: เอไพว่าเป็นยมราชมีความสุขตุกเหมือนจะตายถ้าจะได้ลาพักหอนเหี่ยสักวางละก้าคนทำชั่วมันอย่างมานักแต้นักว่าดีคนทำดีขึ้นสวรรค์มีน้อย
1: โอ๊ยนักท่านถ้าเสร็จจากงานนี้แล้วเราไปกินแชมูชีแล้วเราไปช้อปปิ้ง
0: เอาสุวรรณ
1: ครับผม
0: ไปเอาปูเท่าสองตัวนั่นมาแถมห้ามผิดศีลทุกข้อข้อเดียวก็บ่ไว้ให้ไปหายบอด
1: แม่นะครับท่าน
0: ปู่ใจไอ้แซม
2: มาแล้วครับ
0: เมื่อเป็นมนุษย์พูดปดหมดเท็ดเอาไม้เย็บกระสอบเย็บปากมันไว้บ่ฮื้อมันได้จุภายแถมแล้วเอาไปลงกระทะทองแดงแถมร้อยจาดเอาสุวรรณเย็บปาก
1: ครับ

0: ใจยังมาลากผมยังโป้ยาคืนยังมานั่งสารแซ่สารข้องเบาก็เบิ้ลแล้วกันปีนี้ลำไยลำเยยนั่น
1: ฮ่าขอแชตตอบก่อนเตอะบาดแ
0: ฉมแล้วแชตตอบ
1: ไปรอปีแล้วนะบนหัวหมูสองหัวยังเอาแคบหมูไปเลี้ยงเหี่ยช่องช่องไก่ต้มช่องตัวก็ยังเอาไข่ห้วนไปเหี่ยช่องแกนมันบาดได้แชตตังแฉมเอ้ย
0: เนี่ยลุงใจเอาอย่างอี้บอก
1: เอา
0: อย่างเปิ้นทางใต้ปุนาถ้าเปิ้นไปบนสำเร็จแล้วเนี่ยเปิ้นจะเอาลิเกกะดนตรีกะไปเต้นแก้บนน่ะซะเตือมันชอบอย่างอี้ลูกรอก็บอก
1: อ้าวกับว่ากะเชดกะเชดนี่นะเจ้าอ่ะยังไปบนมันก็ต้องจะยังเอียกะ
0: ลองพอกันก้า
1: อ้านแค่มองเอ๊จะดีแต่กะฮะมันลองมันบ่ฮู้นะแ
0: ต่นะก้า
1: แต่ลุงบ่ให้เข้าใจนะอันดนตรีดนตรีนักร้องนี่นะ
0: บ่เป็นยังถ้าว่าจะยากอย่างอันผมจะเป็นผู้ช่วยผมมันหุ่มอยู่แล้วตกลงก็
1: อ้านกาแฉม
0: เออ
1: เอออีหลองก๋วยชักตั้งมาเน
0: า
1: ะ
0: อย่างนี้จ้าลุงใจ
1: ล่ะจะไปบีบมือลุงแหง

0: พึมพำกลับไหวขอโพนลำยายนั่นหน่อยใหญ่ขายแป้งจะแก้บนโดนตีแดนเชื่อสาวเชฟชาเลนเดอร์ได้ไอโรบิกแดนขอมันปอกนะแอมค่อยๆไหมเอ้าจะมาบนเจ้าตีเปิ้นชื่ออันยังบ่ฮู้บักแจ
1: โอ้กะเจ้าตีทั่วไปนี่ชื่อเอ้อหมดอ่ะ
0: มึงฮู้ได้อย่างใดแฉ
1: มนะลองไว้ลองบุญเน
0: า
1: ะ
0: ถามเปิ้นก๋อยเนาะ
1: เออนะฮะ
0: เฮ้ยแฉลูกมันแ
1: ฉเออเฮากาลังใจ
0: เอ้ยเจ้าตีเจ้าดินเนาะชิงชักชิดทั้งหลายวันนี้ลุงใจจะมาบักบนหนไว้ยังไม่เนาะบ่เอาอย่างแล้วล่ะนะโอ้ยปีนี้ฮือลิ้นจี้ลำไยน้อยดกดกขายแป้งแป้งแมงบักกินบัดแตกใบล่วงน้อยใหญ่เกล็ดเอมดก็แล้วกันว่าอันเตอะฉันลุบเลยก็คือขอฮือมันได้ชักฉามแฉนเป้าหมายเดิมในเตอะแล้วลุงใจจะมาแก้บนด้วยการเอาดนตรีมาเล่นเอานักเต้นมาหลำเอาชาวงามมาเป็นแดนเซอร์หุ่นชาเลนเดอร์เชฟบะอันนี้ตัวอย่างเนอะอีกหน่อยมานี่
2: กลัว
0: โอ้ยมานี่สวัสดีเจ้าตี้เพิ่นเหียลูก
2: สวัสดีเจ้า
0: เชียงวานหรือเปล่าจ๊ะเจ้าตี
1: ้แล้วลุงใจบอกเพิ่นได้กะจะนุ่งสั้นๆนี่กะ
0: โอ้แน่นอนกะ1วัน1คืนเต็มๆจะไปลืมนะจ๊ะคุณเจ้าตี้ที่เคารพชามแฉนตามเป้าหมายแล้วเจอกันใหม่วันแก้บนปะแชมปิ๊กปะ
1: ปิ๊ก
0: หน่อยปิ๊ก

0: ันอยู่ไปพ้นแถวดวงดีแดนชื่อลูกบัญญัติแล้วเนื้อจะเอากระเทยเต้นแต่
1: โอ้โหลุงใจอันนั้นไผ่ล่ำเลือนะแต่งตัวหยาบหยาบพอเหมือนเปิ้นป้อยผีปลาเหว
2: โอ้ยก็แดนเซอร์มาเต้นแก้บนนางดาวแฉม
1: ก็ไหนลุงใจว่าจะเอาแดนเซอร์เชฟชาเลนเดอร์หุ่นบ้าบ้าไม่ใช่ว่าม
2: ามาถึงเป้าบนไว้ฉามแฉนน่ะ
1: ได้ตัวใดอ่ะ
2: ช่องปันหกเอาแดนเซอร์งามงามหุ่นดีดีคนแปดร้อยก่อนอันนี้คนร้อยชาวแฉม
1: นี่เต้นกี่ชั่วโมงเนี่ย
2: เอาใกล้ว่านะก็อ่ะมาฝนฟ้ามาเต้นตัวกันลูกอันแล้วลุงก็จะเมืองก่อนเนอะมึงขนควดด้วยเขานี่เนอะแชมป์เนอะ
1: โอ้ยังเล่าอยู่เนี่ย
2: กายบนไหนยังก็ได้เปิ่งหยา
1: เออไปยะได้เขาอย่ารวดเต้นด้วยเขาเนอะลุงใจเนอะ
3: เออเอามาเฮาพร้อมหรือยาว
2: เต้นเลยบ่เจ้า
4: จะเต้นก่อนแล้วเด้อ
2: มาหยามตีนกูเนี่ย
3: เอ้าเซโร่

0: ่นแลเบิร์ไปรวยไหนมาหาซื้อรถยนต์ใหม่เซ็งซื้อจะแด
1: เงินดาวเพิ่นมา 60,000 อย่าป่ะเหลือนั้นไปผ่อนเป็นเดือนเดือน 6,000 ปลาย
0: ถ้าผ่อนแล้วมันจะตกเท่าใดอ่ะ
1: ถ้าผ่อนหมดนี่ตกเกือบ 500,000 กว่า
0: โหก้อนมาอ้างมันก็เป็นนี่เพิ่นนักแง่วนักกะป้าถึงกลัวลูก
1: เนี่ยใหญ่ม่านผสมสมัยนี้นะบ่มีหนี้มันก็บ่มีหน้าน่ะ
0: อย่างมึงว่าแต่น่ะเอ้าสู้เข้าไปบ่มีหนี้มันก็บ่มีหน้า

0: เอ้ป้องจะไปยบรถให้มันฮ้อน
1: มันวิ่งมาไกลไกลเบอร
0: ์บัดได้วิ่งเขาอ่ะ
1: บัดได้วิ่งแล้วมันฮ้อนไหนยายเบอร
0: ์มันฮ้อนไฟแนนซ์

0: เบิร์เอาอย่างมาห้อยเอวฮันตับเบิร์ทำมา
1: โทรศัพท์มือถืออย่าผสม
0: ซื้อตาแดก
1: ดาวมาอยู่14,000ก็900เดือนนั้นผ่อนเป็นเดือน
0: แล้วจะมาโทรหาแผล
1: ก็มาโทรหาไผ่เขาเอามาห้อยเอวมันเท่ปะได้เอาหน้าเอาตาปะได้อะกะ
0: เอาสู้เข้าไปบ่มีนี่ก็บ่มีหน้า

0: โอ้ยเบิร์ดรถยนต์กับโทรศัพท์ที่มีไหนเนี่ย
1: เพิ่นยืดไปแล้วลูกผสม
0: นานว่าแล้ว
1: มาเดี๋ยวเฮาบ่เอาหยังสักอย่างแล้วผสมหน้าเฮาก็บ่เอาละนี่เฮาก็บ่เอาละเฮาขอลาบกุ้มเจี้ยนตายเ
0: ถอะไอ้เบิร์ดเอ้ยเนี่ยกรรมโบราณเพิ่นว่าไว้จะไปตีกองแข่งฟ้าจะไปขี่ม้าแข่งตะวันกุ๊กงุกกุ๊กงุกเข้าสุกเต็มกองป้องหย่องป้องหย่องเข้ากองบะหมี่อยู่ไปตามน้ำทำไปตามตัวน้ำเปียงใดดอกบัวเปียงอันเพื่อหูขิงน้ำปิงบ่แห้ง
1: บัดตายหาไม่

0: ังหนูจะไปไหน
1: อีชื่อคางมาลายชื่อคาง
0: รู้แล้วชื่อคางแล้วลือจะไปไหน
2: อ
0: ัน
2: คือผมลาเสียว่าจะปิกบ้านไปเยี่ยมแม่ครับ
1: อีแม่อีแม่สบายอีลาว่าว่าก็เอาตังค์ให้อีเรื่องทางไป500บาท
0: ไอ้ย่าเรื่องทางมาลาย500จ่ายเงินอวยไม่รู้จักกิเมื่อไหร่ลือถึงจะรวยฮะเอา500บาทมาอ้าว20บาทไป
2: มันจะไปปออย่างซอก
0: ปอป่าเละลือไปขอขึ้นลก10ล้อแล้วซื้อกระทิงแรงให้มัง1ขวกนะสิก2บาทที่เหลืออีก8บาทลือก็ให้แม่ลือไปฉีกยาสิ
2: อัน8บาทมันจะไปปออย่างซ
0: ้อจะไปมาเหลือซ้อนะลือเอาให้แม่ลือฉีกยาที่เทคสบางผ่านแนกฉีกยาหมาเข็มละ10กว่าบาท
2: ก็มันเหลือ8บาทอ่ะมันจะไปปออย่างซ้อ
0: ก็หมามังมี4ขาแม่ลือมี2ขาก็เสียครึ่งเลี้ยวมังก็แม่งเลี้ยวล้ออ
1: ากิมเฮียงแม่อาคังอีเป็งโคงนะมาไล่เป็งหมา
2: โอ้เสียสั่งลุยซ่อสั่งถอยขี้เหนียวขนาด

0: อากิมฮยังฮยารับคงงังมาอีกหนึ่งคงนะอีชื่ออาขวังใจ
1: อ
0: ้
1: ายยาขวังใจหรือขวังจงวะผงก่อยยางหนวกก่อยยาวใส่แหว่งตาดำห่อไม่ลีเหมืองไอตีใหญ
0: ่อีเป็งแฟช่าง
1: หลูหน้ามังนะเหมืองลูกอาชาเหลียงข้างบ้างพี่มังให้ให้ชอบเอลเทคแล้วชอบไปตีไปต่อยกับเขาหรือรับคงงางแบบนี้แพงก่อแพงเงินดวงก่อสูง
0: ว่าอึ้งใจ
1: ว่าจะรับพวกต่างลาวพวกอบพยพไปยากกว่าถูกกว่าเรื่องคงงางเนี่ยว่าจะจากกลางเองหรือไม่ต้องยุ่ง
0: ว่าตามใจเลือกเอาแล้วกลางอากิมเฮียง

0: แสงเป็กหนาหลีกาหยกประจำตะกุงมังเอาไปหมกแล้ว
1: ลีซี่ลีซี่อากิมยังมังไม่ปักคอหรือตายก็ลีแล้วนะเห็นไหมเห็นกับของถูกถูกเปิงพวกต่างล่ามังเต็มบ้างเต็มเมืองอ่ะไม่คิดถึงความเสียหายของประเทศซากที่จะตามมาพวกอีนานาหรือรู้หรือเปล่าอีพวกไทยก็ไม่ซัก
0: หรือกับว่าก็พวกใหม่ซักอ่ะ
1: เม่งแล้วเออแต่ว่าเป็นคงสังชาติไทยนะมีใบเรียบร้อยแต่พวกอีซี่หรือเห็นไหมอีไล่กักขนาดไหนขนาดสถังทุ่งนะอียังเข้าไปยึกแล้วโรงพยาบาลที่หลักบุรีเห็นไหมคงใครมีเป็นร้อยร้อยอียังเข้าไปยึกไรอ่ะแต่ป้าเหลียวนี่นะเจ้าหน้าที่นะเขาอนุญาตให้อีทั้ง10คงเนี่ยอยู่เมืองไทยไล่ตลอกไปเลย
0: อีอยู่ยังไงล่ะอยู่ที่ไหน
1: เขาเอาอีใส่ลงนะแล้วบกปูงฝังป่าเฮลเรียบร้อยทั้ง10คงเนี่ย
0: ไอ้ยาอีสีเหลียวนี่ว่ะ
1: ใจเง๋เก๋

0: บัวสู่กะล่ำไปก้าเปิ้นยับข้าไปห้องพักถึง2วัน2คืนสู่ป้อมไปเหี่ยวหาข้าสักหน่วยเลย
1: บ่ปล่อยไปเหี่ยตื้อให้จำสู่ไปเล่นไฮโลบ้านศก
0: จะไปตาประเภทบะพันเขาน่ะก็ชวนข้าไปอ่ะ
1: จะไปตดปอนเหล้าปลาไปเท่าบ่อยู่ตามเท่าเมาเหล้าแล้วสหากาพายไฮโลศกมีที่ไหนบุบุญไปจนได้สมน้ำหน้า

0: ป้าบัวป้าบัว
1: เออ
0: ไปเอาลุงบุญคำ
1: มันเป็นยัง
0: เขาตีลุงบุญที่นั้นเราป้าติบ
1: เขาตีแล้วยัง
0: เมาเราไปคู่ละอ่อนเขาตีจนปากก็แตก
1: น้อยไปกันนั่นเขายังมาเอาปากวากให้เกาหูมันจะได้หูซึกเล่าลุนั่นปากไปเท่าบ่อยู่ตามเท่ากินเล่าแล้วชอบไปคู่ละอ่อน

0: ป้าบัวป้าบัวอยู่ก่ออ
1: ยู่ก้าเนี่ยยัง
0: เขาไปเอาลุงบุญมากำ
1: มันเป็นอันยัง
0: เขาตีลุงบุญตีขึ้นเฮียนใหม่ป้าสม
1: ตีมันเรื่องอันยัง
0: ลุงบุญเมาเหล้าไปลำวงยุกก้นเมียเปิ้นก้าเขาตีจนตาพ่อปาม
1: มันน้อยไปอาการนั่นเขายังบ้าปามถึงสองเบืองเฮียนใหม่เปิ้นบ่ใจได้จนเล่าลุนั่นป้าไปเท่าบ่อยู่ตามเท่ากินเหล้าแล้วชอบไปยุกก้นเมียเปิ้นสุมน้ำหน้า

0: บุญมาเล่ามาแถมแล้วเนาะ
1: นิดหน่อย
0: ไอ้บุญสูนี่นะบักน่าจะเกิดมาเป็นคนเลย
2: โอ้บัวไปอู้อย่างยังใดบักเกิดมาเป็นคนแล้วจะเกิดมาเป็นหยัง
0: สูนี่นะน่าจะเกิดมาเป็นตุนบุญอยู่ในดินสุดแรงสุดภาษาบัดถ้าออกมาห่อฟ้าพ่อดาวอย่างชักยัง
2: ต่อไปนี่ข้าจะเลิกเล่าก็ได้รู้ชาวบ้านก็ได้รู้บัว
0: โอ้ยบัดต้องสาบานข้าจะไปแล้วข้าจะไปอยู่ตัวอีลาที่กรุงเทพปุ้นตึงบักปีกมาแล้วเมื่ออยู่คนเดียวกินคนเดียวนอนคนเดียวตายนี่คนเดียวเนอไอ้บุญเนอข้าจะไปแล้วบายบาย
2: โอ้บัวบัวชูบะฮาคาละกะเออเออ

0: แป
1: หวัดดีค่ะแม่โอ้ยมากับบ่บอกเนาะกําลังนั่งกินส้มตําปลาได้อยู่
2: อีล่าโอ้มึงมาอยู่นี่เหมือนในหยังนี่ฮะ
1: มาอยู่3ปียังบ่โดนดอกค่ะ
2: โอ้ยลูกอีแม่มาอยู่ในเมือง3เดือนโดนแล้ว
1: โดนจังไหนอ่ะแม
2: ่ก็มันมาอยู่ในเมือง3เดือนมันเอาผัวแล้วก็โดนแล้วอะกะ
1: สงสัยคุณแม่เข้าใจผิดภาษาอีสานโดนไปว่านั่นนะคะ
2: เออมาอยู่อย่างอีนะฮักฉาเนื้อฮักฉาตัวเนออีลาเน
1: อโอ้ยอีแม่นี่เว้าหลายเนาะ
2: เอออีแม่ว่าว2ชีเออทั้งนอกนี่ชิงทั้งในนี่แถมชิงอากะ
1: โอ้ยมันบ่แม่นจังซั่น
2: โอ้ยอีแม่บ่กินขนมจั่นก็เคี้ยวบ่ดีเนี่ยมีกะเหงือกมันก็หันแล้วเดี๋ยวบ่ดีจะติดเหงือกแล้วนั่น
1: ห้วยอีแม่บ่เข้าใจ
2: โอ้โอ้อีแม่บ่ไปห้อยอีแม่จะไปทั้งหนองบัวนี
1: ่โอ้ยน้อข่อยเป็นสาวอีสานแต่แฟนข่อยเป็นผู้บ่าวภาคเหนือเด้อ

0: อ้าวไหนเมื่อวานนี้คุณครูให้นักเรียนทำการบ้านเกี่ยวกับโรคมะเร็งให้ไปวาดรูปมะเร็งมาส่งครูเสร็จหรือยังไหนนำมาส่งหน่อยสิ
1: เสร็จแล้วค่ะ
2: เสร็จแล้วครับ
0: อ้าวเด็กชายสมบัติอธิบายให้ครูฟังที่ว่ามะเร็งเป็นอย่างไร
2: ครับคุณครูยกตัวอย่างจี้กุ้งมันอยู่ในรูเอาไม้แย่ดูมาร้องจี๊ดจี๊ดครับ
0: นี่อะไรของเธอโรคมะเร็งไปอยู่ในรูได้ยังไงครูไม่เข้าใจเลยเอาคนต่อไปเด็กหญิงอัมพา
3: เจ้าคุณครูนี่เขาฮ้องว่ากัมเบอร์ภาษาภาคกลางเขาฮ้องว่าผีเสี้ยเจ้า
0: อ้าวนี่อะไรของเธออีกล่ะโรคมะเร็งไปเกี่ยวอะไรกับพี่เชื่อครูบอกให้เธอเขียนรูปมะเร็งไม่ใช่เขียนรูปมะเร็งครูไม่เข้าใจพวกเธอเลย
3: หนูก็มาเข้าใจภาษาภาคเหนือเป็นฮ้องว่า

0: งจิ้งกุ่งแล้วก็แมงกำเบอร์เจ้า
1: เอาเอาอย่างนี้ครูจะเขียนให้ดูคำว่ามะเร็งดูอย่างนี้นะเขียนแบบนี้ดูบนกระดานนี
0: ่โอ้ครูขานั่นมะเร็งเจ้ามาใจมะแรง
1: ก็นั่นแหละมะเร็งมะเร็ง

0: ไอ้คุณมาอย่างยังน่ะ
1: ผมจะมาเกี่ยวกับโครงการธนาคารโคกระบือ
0: ปดโถขนาดเขาว่าเศรษฐกิจแบบนี้ขนาดงูขวายังมีเงินฝากธนาคาร
1: ไม่ใช่ลุงเข้าใจผิดธนาคารโคกระบือไม่ได้หมายความว่าโคกระบือเอาเงินไปฝาก
0: ยังได้อ่ะ
1: ก็คือการระดมธนาคารสมองอ่ะลุง
0: เอออันไหนมองโอ้ระดมสมองอันนี้หูกะเป็นห้องว่าธนาคารแอปออก
1: อ
0: คือระดมสมองเนี่ยหูกะ
1: มันยังไงลุง
0: อ๋อก็อ้องอ้อคือสมองอ่ะระดมสมองคือระดมแอปออกอ
1: แอปออกอเอ้ลุงนี่เก่งนะและ สมนิ่งลุงรู้จักหรือเปล่า
0: อันโชนนิ่งนี่ภาษาอังกฤษลุงมาโชนใจแต่นิ่งเนี่ยหูจักกะคุณไปดูเตอะนิ่งทั่วประเทศอย่างดิชโกเทคเนี่ยก็บะหมี่คนเต้นร้านอาหารนักร้องก็บะเต้นบะหมี่แขกเดือดร้อนไปถึงแม่ค้าขายผักขายของทะเลยืนนิ่งกันเป็นแลบนะชี้ล้อรถตุกตุกเดือดร้อนกันหมดท่านนิ่งเหมือนเนี่ยตายไอ้กันหมดเน
1: า
0: ะ
1: อ้าวลุงเป็นอะไร
0: ถ้าจะบ้าอ่ะ

น้องน้องครับน้องให้อย่างกะครับก็ว่าพ่อแม่น้องไล่ออกจากบ้านกะก็ว่าน้องมีปัญหากับแฟนกะครับเอ้ไอ้ถามน้องอย่าบัดตอบไอ้ฮะว่าน้องหิวข้าวกะครับไปชอบยังกินกันบ่มีเรื่องอย่างแล้วเขาค่อยอู้กับทีหลังเนาะบางทีไอ้อาจจะแก้ปัญหาให้น้องได้

0: เอ๋น้องก๋วยเตี๋ยวก็กินแล้วอ่ะน้องให้อย่างคะก็น้องกินไปเองคะไปเองก็สร้างแหละเอ๋ดักมันคนมันพอกับพูดลึกๆอ่ะนี่ปุ้ยนะดักโอ้แต่น้องเก็บตังค์ครับ
1: 35บาทเจ้า
0: ไปนั่งรถแอร์กันดีกว่าไป
1: น้องนี่มาให้แค่5บาทเหลือ

0: น้องน้องบัดถ้าให้อ่ะน้องเรื่องที่ไอ้ทำลงไปนะไอ้เป็นลูกผู้ชายไอ้จะรับผิดชอบเองน้องเอ๊ไอ้ถามแต่นะวันนี้วันค่ำอ่ะได้ก็ให้อ่ะไอ้ลงบัดดีแล้วเนาะเป็นยังก็อู้มาแหละ
1: แต่ว่าน้องไปหาหมอ
0: เอออู้อีพ้องกะจะได้หูเรื่องกันอ่ะ
1: หมอบอกว่า
0: เป็นยัง
1: หมอบอกว่าน้องเป็นเอด
0: ฮะอันไอ้ก็ติดเอดแล้วกันแน่คนถึงว่ากันว่าคนที่ติดเชื้อเอดผู้ชายแต่ก่อนไม่ยิง
1: ไอ้จะไม่ให้มันต้องเสียใจไอ้ไหนๆมันก็เป็นไปแล้ว
0: ไม่เอาเอาอย่ามาจ่ายเพราะความมักง่ายของเขาเนี่ยรู้แน่เอ้ยเนาะ

อย่าปิดไปก่อนยิ่งลำ

บ่มีเพื่อนป้องสักคนยามเมฆปอมฟ้ายามฟ้าปอมฝนบ่มีสักคน

0: สินน่าจะออกภาษาแล้วนะ
1: มึงจ้าไปคำปอกูปหัวเล่าขันตั้งฮันละฮันก็เดี๋ยวก่อนก็เดี๋ยวก่อนคำปอเอาป้ายที่หัวหน้าเขียนไว้ฮันนาไปติดปักซอยหน้าบ้านหัวหน้ากำลัง
0: เขียนว่าอะไรป้ายน่ะ
1: โอ้ยก็ฮันนอป้ายอิงฮันนานานารับสมัครเจ้าภาพปล่อยซอฮันนอเอาไปติดกำ
0: ฮะไปเนี่ยเนอะอายเฮ้ปอนอายคณะอื่นเดี๋ยวเขาจะเพียกหน้าหัวหน้า
1: โอ้ยเฮามันจ้างซอหัวการตลาด
0: ว่าแต่ว่าดีหัวหน้าคำปองคำปอขอเสนอว่าเฮาไปหาพี่หนานเคิบไปดีกาหัวหน้า
1: จะไปหามันนี่อย่างพี่หนานเคิบมึงน่ะคำปอฮะ
0: โอ้ยก็ไปปู่จาเตียนเรียกหาเจ้าปอยกะ
1: เออแต่เฮ้ยไม่ได้ด้วยเล่ต้องเอาด้วยกลไม่ได้ด้วยมนต้องได้ด้วยเตียนปู่จา

0: กับเจ้า
1: บ้าได้มีอันยังก้าคำปอมีทุกละอันยัง
2: โอ้สมัยโอ้อันยังพี่นานมือมาโอ้ยเงาปอ
3: พระญาติเก่าขึ้น
2: โอ้โหวันล่างประพดแรงเนี่ยก้าพี่นานมือเสียงแป๊บเลยแค่คำปออันสวัสดีครับพี่นานผมคำป่องคำป้อคำป้อคำป๋องหน้าพ่อหน้ามองต้องคำป่องคำป้อครับ
0: เจ้าเขาสองคนนะจะมาขอเตือนผู้จาตามหาเจ้าปอยเพื่อมีการมีงานเจ้าม
1: ึงเกิดวันอันยังไอ้คำป่อง
2: อ๋อผมเกิดวันติดปูดครับ
1: อันยังวันติดปูด
2: ก็แม่ผมเจ็บท้องวันติดแล้วมาเกิดผมวันปูดอะครับ
1: แฮมบื้นเมื่อคืนน่ะเอาเตียนเล่มนี้น่ะตามเน้อแล้วก็หื้อมือตั้งหม้อเปล่าน่ะแล้วก็ปิ้นหน้าล่องเหนือแล้วก็ป้าเขาโกกสักสามกำมันแล้วก็ท่องคำว่าโอมเรียกหาเจ้าปอยข้าเรียกก็ฮื้อจุ่มมาเรียวไวโอมแอววองแอววองสวะหะเทกเพียง
4: สาธุคาถา

0: สวัสดีเจ้าอันนี้บ้านจ่างซอคำป๋องคำป้อแม่นก็เจ้า
1: แม่นและเจ้า
0: เนี่ยประเดี๋ยวเนี่ยเจ้าว่าจะหาจ่างซอไปโชว์วันกับพื้นเนี่ยจะคิดต่อใดเจ้า
2: เตียนหนามเพิ่มเน็ตน้ำแกเฮ้ย
0: เนี่ยเจ้าว่าจะตานไปหาป้อละอ่อนป่นเสียไปแล้วพอดีเอาขอนป่นไปลงนะป่นใครฟังซอเนี่ย
2: โอ้ได้ครับแม่เลี้ยงอยู่ลำปางบ้านอย่างกา
0: เอาบ้านเก่าก็อยู่ลำปางเนี่ยแต่ประเดี๋ยวเนี่ยเปิ่นว่าจะหาไปชอติกูกระดูกของป่อละอ่อนพุ่นนะไปชอติอำเภอมะตันหยีจังหวัดนาราภาคใต้พุ่นเนี่ย
2: โอ้ผมเอาเหี้ยกันไม่เลี้ยงไปหาคณะอื่นเถอะครับภาคใต้เนี่ย
0: ชอติอำเภอมะตันหยีพุ่นนะ
2: โอ้อำเภอบะตันหยีบะตันขี้แมวก็จังเถอะโอ้จะเอากลับไปตายกันไม่เลี้ยง
0: อ้อเจ้าจะเพิ่มเพื่อสองเต่าเลยนะ
2: โอ้สิบเต่าก็จ่างเตอะไม่เลี้ยงเอ้ยเอ็นดูผมเตอะลูกก็น้อยป่อเมียก็เป็นมาหกแม่เมียซะเป็นเบาหวานอุ้ยเมียก็ซ้ำเอาก้นการหลัดอยู่กลางควงฮั่นอ๋อเป็นล้านก็คงบ่ไปเนอะ
3: หัวหน้ายังมาห้ามไว้ก่อนเลยเป็นงานแรกแหกไว้ก่อน
2: แหกคนเดียวมึงเลยป้อคำป่องคำป้อคำป้อคำป่องเพอจะได้จองล่องให้ดึงคำป่องคำป้อนั่นเนี่ย

0: หายฆ่ากันเป็นหลายชั่วโมงป่อฆ่าคมขืนลูกลูกฆ่าป่อฆ่าแม่คนบัดเดียวไก่ศีลไก่ทำผีเต็มบ้านเต็มจองไอ้หน่อยเฮ้ย
1: โอ
0: ้มานี่ก่อน
1: นี่หา
0: ซื้อน้ำมันพืชบ้านพี่ไหลเฮ้ยอีแม่ซักขวดอีแม่จะเอามาทอดไข่กินกินไอ้ยังก็บะล้ำเฮ้ย
1: พ่อไปให้แม่
0: เนี่ยยังใช้ไอ้ยังก็บะได้บาทเนี่ยไปไปกำเดียว
1: เขากลัวผีนะคนฆ่ากันตายฝักตางวันนั้นเนี่ย
0: ไอ้น้อยมึงบวชห้ำบวชเฮียนมาแล้วมึงเปลี่ยนแถวน้อยนะแล้วมึงกลัวผีเนี่ยยังวะ
1: กลัวไก่แม่เฮามันน้อยนะขี่มันเป็นนานมายาก

0: ป้าหืมละอ่อนให้อย่างไปแล้วปลาเหลือมาค่ำเมื่อคืน
1: เออเฮ้ยละอ่อนมันหวนอ่อนออกไปโลดเล่นที่ต้นไม้หน้าบ้านนี่ไปเมื่อใดก็ได้เรื่องกู้เตื้อเอาหนูปัดก็ได้เอายานมัดก็ได้ผีตักผีตอมันก้า
0: โอ้ยังอีกก็ยังบ่เลี้ยงเปิ้นเฮีย
1: นี่ยังบ่เลี้ยงพอบ่แปรฮอดจะเลี้ยงคอหุ่ยก็บ่ถูก
0: เอออันเอาอีบ่ผมมีวิธีนะป้าย
1: ังได้วิธีหยัง
0: ก็ผีมันให้ยากินอะหยังก็เลี้ยงมันเข้าไปแล้วเฮาเอายาแลนเนตนั้นพอกไปให้หน่อยกับของกินกํานี้ได้ตะ
1: ยังได้
0: ดักปิ้ง
1: มันหยังดักปิ้ง
0: โหก็ผีมันก็ตายไปได้กะกํานี้มันถึงบ่ลอกแหบ3อ่ะ
1: เออแกไม่ได้ตาย2เตื้อกําลังมาได้ยินเบื่อผี

0: ีนี่นะผีกะยักมักของเขาผีกะสาวระวังโดนเตี่ยวหม้อนึ่งผีซึ่งตึงคือผีบ้าผีที่กวดแตกกูว่าคือผีการพนันมีผีแถมอันผีสำเนาทะเบียนบ้านแก้แล้วก็มีแหมแก้แล้วก็มีแหมการพนันเนี่ยต้องบังเล่นนะ
1: บัตแทก
0: แท้นะ
1: บัตเชื่อ
0: บัตเชื่ออีงานเขาพนันก็ได้เอา
1: ว่าแล้ว

0: บนุย
1: ครับ
0: ไอ้เหมืองมานี่มานี่มานั่งนี่ตึงป่อตึงลูกมาฟังแม่มึงอู้ก่อน
2: เนี่ยอย่าง
0: เนี่ยบัดเดี๋ยวนี้ตั้งรัฐบาลเพื่อจัดระเบียบสังคมเพื่อความผาสุกของบ้านของเมือง
1: ครับ
0: ต่อไปนี้อีแม่จะจัดระเบียบครอบครัวตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเนี่ยบนุยมึงน่ะห้ามแอวมาขำเมื่อคืนห้ามกินเหล้าเมายาปิกบ้านเด็กเดิงกึ่งคืนเป็นอันขาดหนึ่ง
2: จัดการไปเลยแม่มันบันนุยนี่มันถึงสอนเนี่ย
0: หยุดหยุดจะไปปากไอ้เมืองสู้เนี่ยก็แถมคนหนึ่งนะไอ้ตัวเต็มเตี่ยวเหมือนกันเป็นตัวอย่างที่บดีของลูกของเต้าเอวกับนี่ปิกตีหนึ่งตีสองขอแม่เท่ามึงยับได้ก่อนเนอะจะไปว่าบ่บอก

0: มั้งขวัญใจตัวมาละ
1: ป๋าค่ะป
0: ๋
1: าจะทานอะไรอ่ะบอกออนนะคะเดี๋ยวออนจะสั่งให
0: ้จะเอาวิสกี้สักขวดกับแก้มอะไรก็ได้ที่ออนชอบป๋ากินได้หมด
1: ป๋าค่ะแล้วถ้าเกิดออนร้องเพลงอ่ะต้องให้ติ๊ปออนเยอะๆนะคะ
0: แน่นอนเลยจ้ะแน่นอนเราจะ50พวง
2: เออ50พวงมีตังปุ้นมีแตงสาวมีตังเฮ้เนาะ
0: แย่งเนื้อมา

0: าเวลาเดิม
1: โอ้คืนนี้ไปบ่ได
0: ้เป็นหยังไปบ่ได
1: ้มอจอด
0: อมอจอดอแปลว่าจะมาเด้อกะ
1: บ่ใจเมียจะด่า
2: แน่จริงก็อย่าไปเลยจ่ายเมืองไปเลยถ้าไปคืนนี้นะข้าบ่มอจอดอสู่แล้วเนอะแต่ข้าจะกอคอคือพออ
1: ันกอคอน่ะแปลว่ากินข้าวกะโส
2: กอคอก็แปลว่ากกคอน่ะก็หู้กอ
1: เอ

0: เฮามาส่งไอ้หมอยตึกปากประตูบ้านนี้แล้วนะเฮาบอกเข้าไปอ่ะเมียไอ้หมอยมันชวกมาบ้านไอ้หมอยแล้วต้องเข้าไปบ้านไอ้หมอยอันมกเมียน่ะ
1: ฮะอันยังก็ไอ้หมอย
0: ไผพองมันบักกัวสวัสดีครับเมียเอ้อ

0: หัวขั้นใดนี่นี
1: ่บ่ฮู้อ้ายว่าได้หักเหรอ
0: บ่าฮู้จะใดละอันนี้หมวกไผ
1: แม่นหมวกอ้ายหักบ่ใจ
0: ถ้าบ่ได้หักไอ้ม้อยก็หักหมาจ้ากะ
1: อ๋อ

0: กับเจ้าเจอนั่งก่อนเจ้า
1: เจ้าล่ากินข้าวแรงกับหยังจ้า
0: ล่ากินข้าวแรงกับแกงมนูนเจ้าน
2: ี่ๆๆๆขอไปขอไปพี่เคยจักต่อ
0: ข้าไม่เคยเบาๆมึงจ้า
2: เบาๆเฮียยังยังไม่หยังเกิดขึ้น
1: เจ้าล่าอาจจะปิ๊กคอร์เนอร
2: ์ปิ๊กเตอร
0: ์พี่เคยเนี่ยจะอี้หมายความว่าอย่างไรขอร้องเหรอพี่เคยนะพี่เคยบ่ใช่มีซิดหยังในตัวล่านะมามีซิดจะไปมาขวางเฮ้ย

0: วัสดีฮะบ้านหลังนี้เป็นบ้านของคำล่าใช่หรือเปล่าฮะ
1: แม่และเจ้ามีอันยังเจ้า
0: ไอ้คือว่าหนูมาจากร้านเสริมสวยเมียพงนะฮะคือว่าจะมาติดต่อล่าไปประกวดนางงามฮะมาได้มาได้มาได้มาไปสำหรับล่ามาได้ไปเด็ดขาดคือว่าหนูชื่อปื๊ดนะฮะ
2: เออบ่ปื้ดบ่ว่างอย่างซะยังอ่ะบ่ฮื้อไป
0: ไม่แต่ก็ไม่เป็นไรฮะหนูลาเลยนะฮะสวัสดีฮะ
1: พี่เขยพี่เขยโอ้อย่างอี้หมายความว่าอย่างไรขออีปี่ไปทัศนาจรมาก่อนเต๊ะแล้วจะบอกให้อีปี่ขอร้องเหนอพี่เขยนะมันจะมีซิดอย่างในตัวล่านะมันมีซิดจะไปมาขวางเฮ้ย

0: แตงมาเดี๋ยวนี้สู่ยังอีล่าเอาผัวแตกอ่ะ
1: อืมอีล่ามันใหญ่แล้วสมควรจะเป็นหอเป็นเฮือนได้แล้วเพิ่งมันเอาผัวเหี้ยข้าขี้ค้านเป็นห่วง
0: ข้าบอกเพิ่งเอาเด้ออีล่ามันน้อยอยู่นะ
1: ไปน้อยจัดใดอีล่ามันอายุสาวปลายแล้วรู้สู
0: เออถ้าเอามีเรื่อง
1: โหไอ้สีอู้เป็นยังไดอ๋อสูอู้อย่างอีข้าฮู้เนอตั้งแต่อีล่าจะเอาผัวนี่นะสูนี่แปลงหน้างอคอหักจะไปสลิดอย่างอั้นตัวบ่ใจมีซีดจะไปขวางเปิ้นใครโดนมีดยับขวางอย่างวันนั้นแถมกะมาลาเตือนแหละหา

0: คนเฮาบ่เหลือหยังแล้ว
1: พี่เคยให้หยังเจ็บท้องกะ
0: อื้อ
1: พี่เคยเจ็บหัวกะ
0: อื้อ
1: แล้วพี่เคยให้หยังเสียใจหยังเฮ้อไผ
0: คนเฮาเกิดมาน้ำตาตก3เตื้อ
1: น้ำตาตก3เตื้ออย่างใดพี่เคย
0: 1ป่อตาย2แม่ตาย3น้องเมียจะแต่งงาน
1: อ๋อละหูละพี่เคยเสียใจที่ลาจะแต่งงานแม่นก่อให้ตามสบายเนอพี่เคยเนอลาจะไปอยู่กับผัวลาลาไปก่อนเนอพี่เคยเนอบ๊ายบาย
0: ลาลาทำ3วันมาเผาศพพี่เคยเนอ

0: ้านจึงบอกว่าเมาชีวิตเฉียไว้ละเมาชุลาเฉียความสำคัญเมาการทั้งนั้นจะหมดตัวเมาเพื่อนชั่วจะหมดดีเมาโถเพนี้ระวังจะเป็นเอ็ดป้องกันได้แต่หักขาบหาย 1. อย่าเล่นเข็ม 2. อย่าฉามชอนทางเพศ 3. ถ้าจะร่วมต้องใช้นวม
1: โอ้ลุงจะไปตีจะไปต่อยไผ่ลุง
0: นวมก็คือถุงยางอนามัยกะไอ้ลุงน้อง
1: แล้วมาค่ำเมื่อคืนจะไปหาถุงอนามัยที่ไหนลุง
0: ถ้าถุงอนามัยบ่มีใช้อย่างอื่นแต่งก็ได้ลุง
1: เจ้าถุงยังไม่แต่งลุง
0: ก็เอาถุงเที่ยวเนี่ยกะ

0: ลุงจะไปจริงจังอย่างกับชีวิตตําหรือลุงคนเฮามันก็ตึกตายฮะป่ะไปเอวเวียงว่าลุง
1: ไอ้ลุงบ่ากล้าไปลุงกลัวจำงวดงับทางนู้นมันบ่ใจเหมือนบ้านเฮามันเป็นถนนชายแดนเว
0: ปั้นห้องวันเวลุง
1: วันกะเดือนกะปีกะบ่ฮู้จะว่าหลานลุงกว่าโดนงับ
0: ข้อหาอย่างลุง
1: ข้อหาเมาแล้วการย้อนฉอนแต่เจ้านี่นะชดชดเลยล่ะลูกลุงโดนยับอีกทีแยกไฟแดงหัน
0: โอ้สงสัยก้อนบักฟ้าไฟแดงก็โดนยับใบขับขี่อ่ะเนาะลุงเนาะ
1: บักใจมันบีบขิวที่ทีแยกไฟแดง

0: ลุงเท่าแล้วอ่ะเข้าวัดเข้าวายพ่องกินอย่างน้ำเหลือเล่าน่ะลุง
1: แค่จบหยุดก่อนไอ้น้องเล่านี่มันดีนะกินน้อยๆเป็นยาพลานามัยสมบูรณ์กินนักๆถึงวันทำให้จับแข็งแรงเล่ากินมาเป็นชิบกว่าปีงงอย่างเดียวกินที่ปากดันไปเมาที่ขาวะ
0: มันเมาอย่างใดลุง
1: ก็ยังบ่พอหายลุงนี่เดี๋ยวปัดชงปัดแช่งอย่างปู่หลงต้งจะไปว่าลุงชวกน้องปะหมูแกะหมูปะหมาแกะหมาปะจำงวด
0: ยังได้ลุง
1: ก็ฝากเนื้อฝากตัวหน่อยครับ

0: อีป้อจะไปไหนแหมม่ออ
1: ันป้อว่าจะไปไหนเวียงชะกำงานวันนี้เปิดถูเปิดตาอีเฮ้ย
0: อันซอยน่ะเอาเข้าในคอเสื้อเหี้ยอีป้อออกนอกเสื้ออายเปิ้น
1: ตาไอ้ไผ่ไปจะยืมตังค์ไผ่มาชื่อเหรอนอกจากเขาจะคอยป้อตากะ
0: ตามใจเตอะอันจะไปปีกมาค่ำเนอะ
1: โอ้มาช่างห่วงถึงขับเข้ากินก่อนมาท่ากูเนอะ

0: นี่เธอทำตามแผนอย่าให้พลาดนะอย่าลืมว่าทองของเราหนักตั้ง5บาทอยู่ในกระเป๋านะ
1: รับรองไม่พลาดหรอกพี
2: ่โอ้งั้นเอากระเป๋ามาตกช่องหน้าช่องตาหลับร้อยผุดใจแล้วโว้ยไผ่ถึงมาหัน
0: ลงเก็บกระเป๋าใครได้เนี่ยผมเห็นนะน่ะเปิดดูที่ข้างในมีอะไรมั่งน่ะ
2: เปิดก็เปิดกะ
0: โอ้
2: น
0: ี่
2: เนาะอ่ะพออยากมีอย่างพ้องหารด้วยกันเนี่ย
0: โอ้โหทองเส้นเบิ่มเลยนี
2: ่
0: เราไปถามร้านหน้านี่เลยถามเลย
2: มันจะเป็นช่องแท้ทองปลอมบะฮู
0: ้เราไปถามตรงนี้เลยแน่นอนใกล้ๆแล้วนี
2: ่เอากันนะ
0: เฮียทองเนี่ยดูทองหน่อยหนักเท่าไหร่ขายได้เท่าไหร
3: ่ผมขอช่างรู้กล่องนะมังเท่าไหร่อ๋อนี่มังน้ำหนักก็ห้าบาทนี่ก็ไม่เกิน37อ่ะ
0: เอาอย่างนี้ตกลงยังไม่ขายเฮียขอปรึกษากับลุงก่อน
2: ลุงมาขายแบงก์เอาเจ้านะ
0: ลุงมานี่ก่อนตามผมมานี่ก่อน
2: ของได้บันไดอ่ะจ้ะ
0: เอ้ยลุงใส่นี่หนักเท่าไหร่เนี่ยสร้อยลุงเนี่ย
2: อันนี้ก็2บาทแต่อีน้อยชื่อเฮ้ย
0: หนัก2บาทเอางี้ลุงผมยอมเสียเปรียบนะสร้อย5บาทผมให้ลุงลุงเอาสร้อย2บาทให้ผมตังค์500ผมขอเป็นค่ารถผมจะรีบไปต่างจังหวัดนะ
2: แล้วแบงก์แล้วอีเจ้าเนาะ
0: ผมให้ลุงไปเลย
2: 5บาทนี่น่ะ
0: ครับ
2: โอ้ช่วย5บาทเป็นของลุงเอา2บาทลุงไปอ่ะตกลงอย่างอีลุงตกลง
0: โชคดี
2: บ่มาแบ่งแล้วนะ
0: ไม่เอาแล้ว
2: โชคดีเนาะ

0: luôn sơn sơn sân nai còn.
1: Ồ, bà chị à hiền, áo xoay đi trà vá má khải nè cả.
0: ผมก็รู้ก่อนนะ
1: ครับครับครับ
0: จะอ้าวอันนี้ใครจะซื้อของลุงมันเป็นสร้อยปลอม
1: หาไปปลอมได้อย่างไรจะว่าอาเฮียว่าเฮือ37,000มาใช่กะ
0: อ้าวเมื่อวานนี่มันไม่ใช่สร้อยเส้นนี้นี่ลุง
1: เช่นนี้แหละลุงมากับไอ้น้อยนั่นอยู่ลูก
0: อ้าวแล้วรู้จักกันหรือเปล่า
1: ก็บ่รู้จักมาเป็นคนไทยนอนได้กระเป๋าเฮียด้วยกันแล้วก็ร้อยแบ่งกันเนี่ยกะ
0: ตายแล้วลุงถ้าอย่างงั้นอ่ะลุงก็เจอ18มงกุฎก็เนี่ย
1: หาม่เป็นยังไงอาเฮีย
0: ก็18มงกุฎก็พวกต้มตุ๋นพวกตกทองไงตายแล้วลุง
1: มันเอาช่อย2 บาทลุงไปปุ๊บแล้วโอ้มาไปแก๊งตกทองกันนี
0: ่ผมก็ไม่รู้จะช่วยยังไงนะลุงนะ
1: นี่น้อยด่ากูเนี่ย
0: น่าสงสารคนแก่จริง
2: ท่านกำลังรับฟัง CM77 วิทยุอินเทอร์เน็ตล้านนา
3: ครับผมมาแจ้งความครับแจ้งความเรื่องอย่างครับ

ณบัดนี้เวลาที่ท่านรอคอยท่านผู้ชมท่านผู้ฟังและท่านผู้มีอุปการะคุณทุกท่านณบัดนี้ยามใดที่ท่านเหงาเราคือเพื่อนจากบทเพลงเพื่อชีวิตของชาวล้านนาตกโตโปรโมชั่นขอนำพาท่านพบกับนักร้องน้องใหม่ฝากไว้ในชายคาหัวใจของท่านเชิญพบกับหนุ่มล้านนาเสียงเด็ดไวซิ่งอ้อบุญเลาะรัตนเวโล

0: โฮปพระคุณกลิบบรรดาพี่น้องแฟนเพลงที่ฮักทุกท่านกลิบที่ให้การสนับสนุนบุญเลาะมาโดยตลอดกลิบพระคุณของท่านนั้นบุญเลาะจะบ่ขอลืมกลิบจะขอจดจำไว้จนกว่าชีวิตจะหาไม่เลยทีเดียวกลิบขอบคุณครับที่นำมาลัยมามอบให้บุญเลาะครับ
1: หัวหน้าครับหัวหน้าครับครับผมอะไรครับ
0: ครับขอบคุณครับ
1: ต้องคุ้นครับครับบ่ต้องฟังนะครับจะตามสบายนะครับ
0: ครับขอบคุณครับครับช่วงนี้ฟังธรรมสักสามเสียงเพลงหนึ่งครับบุญเลาะรับใช้แฟนเพลงครับได้ผลงานเพลงแรกพบฮักที่ป่าเหวครับเพลงที่สองรักเธอเหมือนไก่ขึ้นเหินและผลงานเพลงที่สามซึ่งชื่นชอบกันเหลือเกินครับดินกี่ที่รักรับฟังกับสามเสียงเพลงครับ
2: เนี่ยคุณอันใดประเด็นเนี่ยเจอบุญเลาะบุญเลาะนี่มันเจอคนใดเนี่ย
1: คนนั้นเหรอป้าคนที่ใส่เสื้อเขียวเตียวแดงอ่ะหน้าก็คอสั้นนั่นแหละ
2: อันเนี้ยกาบุญเลาะ
1: เออหน้าของน้องใหม่ครับ
2: อู้ยหน้าอย่างฮักแกะแง่อย่างจักแตนแพ้

0: ขอโทษเถอะครับวงดนตรีวงนี้ไผ่เป็นผู้รับผิดชอบในการที่มาแสดงในคืนวันนี
1: ้ผมครับผมเป็นผู้จัดการวงครับมีอย่างก็ครับจะจ้างดนตรีกันครับ
0: ถ้าหากว่าจะจ้างดนตรีคืนหนึ่งนี่กะจ้างแปลงก่อน
1: ก็ประมาณแสนนะครับเพราะว่านั่งห้องผมกำลังดังยังมาสังเกตพอแล้วครับพวงมาลัยเต็มคอดอกไม้เต็มหอบอะครับ
0: โอ้ถ้าอย่างอันก็ดีผมในนามของครูใหญ่หงเงินนี้ขอแจ้งฮือฮูว่าเราอ้อนที่มาแอลในงานนี้ไปลักเอาพวงมาลัยของหอเจ้าตี้มาไปบ่ปอไปเด็ดเอาดอกของหงเงินมาแถมตัวเองสร้างความเสียหายฮือกับหงเงินคุณจะต้องไส้นี่ฮือเป็นเงินถึง 20,000 บาทถ้าว่าบาดใจจะดำเนินคดีตามกฎหมายเข้าใจก่อน
1: อันนี้นี่ต้องอู้กับหัวหน้าผมครับหัวหน้าครับหัวหน้าครับ
2: มีปัญหาอย่างลึก
1: คือตังคูใหญ่เพิ่นมาเก็บกะดอกครับ
2: บ่มีปัญหาใจไปเลย
1: เอาอย่างมัดใจเอาอย่างมัดใจสตางค์ฮักแล้วเหลือ75บาทตะเอียเนี่ย
2: อย่างอันบุญเลาะให้ได้เปลี่ยนชื่อใหม่แล้วเป็นบุญล้มบุญเลาะ

0: Marcel! Marcel, e o Cá?
1: อยู่ก้าไม่อย่างก้าไปเซล
0: นี่น
1: ะไม่อย่างบ่ได้นี่ให้อย่างล้ำเหลือ
0: ไอ้เซมไอ้เซม
1: ไม่อย่างโอ้แล้วมันจะหู้เรื่องบ่ได้เนี่ย
0: ไอ้แซมมันหมีแล้วเนอ
1: ฮะมันมีไหน
0: มันตายไปแล้ว
1: ตายที่ไหนมันเป็นอย่างตาย
0: ติดตาน้ำพุ่นมันเป็นปีมันอยากกินข้าวมันบ่ได้กินมันตายไปแล้ว
1: แล้วมันอย่างบ่กิน
0: มันออกบ้านไปแม่เชียวบ่ฮื้อสตางค์สักบาทแม่นก่อแล้วมันจะเอาอันหยังมาซื้อกิน
1: ข้าจะเหี้ยหยังได้เหี้ยนี่บัดนี้ข้าเหี้ยหยังบ่ถูกแล้วขอช่วยจัดการนึกค่ากรรม
0: ก็เดี๋ยวข้าขออปพรอยู่หั่นละจะจ้างเขาหามมันมา 2,000 แม่เชียว
1: อย่ามาแปลง
0: โอ้จ้างค่าหมื่นค่ายังบะแบกบะหามเด้อเนออันนี้2,000กะเหล้ากะยาขอนะกะก็ว่าจะฮื้อมันเน่ามันเหม็นหัน
1: โอ้เอากะเอากะจัดการนึกค่ากรรมกะยังแหม
0: กะขยมแถมโตน
1: โอ้ขยมยังเป็นโตน
0: ก็โอ้อันตุ๊เจ้าแถมโตนก็อาจารย์500ถึง1,000น้อยสวยมากสวยปูกรวมกันมาฮะ 5,000 อีเตอะ
1: โอ้ชิ้นอย่างใดอันนี้สตางค์ค่าก็บ่ค่อยมีเนี่ยพี่เซล
0: ก็ไอ้เชื่อว่าขายหมูวันนั้นได้4,600บ่ใช่กะ
1: โอ้มันตายแล้วมันยังอู้ได
0: ้วิญญาณมันค้างที่จิกดังฮันนี่มันบอกข้าหัวตายถึงคนเหี้ยอย่างหมูอย่างหมาบ่กลัวเปิ้นเล่าหัวกะ
1: ข้าจะสตางค์คือช่วยจัดการนึกค่ากรรมอ๋อเดี๋ยวข้าจะไปไล่บอกพี่น้องเจ้าบ้านก่อนเนอะ
0: มาอันนี้5,000เนาะก็ไปแล้วเนอะ

0: Matteo, มีบ้านก
1: ็อยู่กะภัยเป็นภัยตายอย่างที่ไหนไม่เป็นให้เป็นห้องเนี่ย
0: ตายตายอ่ะมันก็ตายนะกะประเดี๋ยวเนี้ยผู้พันมาเบลแล้วเนาะ
1: มันตายที่ไหนตายเป็นอะยังมาได้ฮะ
0: ก็เตียวก็เตียวมันไปกินก็เตียวแล้วลูกกินขำคอมันใจมอก
1: แล้วจะคือข้าเนี่ยใดเนี่ย
0: มันยังใหญ่สักยังอ่ะคะแนนมันจะต่างมาคือข้านี่เถอะ
1: แล้วมันตาใด
0: ก็ประมาณมีเท่าใดเถอะมีเท่าใดมาหมดนะเนาะ
1: ข้าก็บ่มีนักแน่สตางอ่ะ
0: ถ้ามาจู่อ่ะบ่มาติดประจำลำไยส่วนเหนือฮัลโหล
1: โอ้เสียวจะได้ไหมฮู้
0: ก็จะโอ้แต่มันก่อนมันจะตายมันหลนปากบอกคือข้ามากรรมเนาะ
1: แล้วจะเอาศพไปไว้วัดใด
0: ข้าก็ว่าจะไว้วัดเหนือปะเหนือไม่ใช่โอ
1: ้เอาไว้อย่างวัดเหนือเอาไว้วัดใต้เนี่ยกันมันใกล้ดีอ่ะ
0: ศพข้ามีหัน
1: แฮะไอ้ยังก็พี่เสี่ยวตายเมื่อใด
0: โอ้ชบไปลาลืมไปถามมาเจือนะข้าจะหามโซผ่านมาทางนี้อ่ะเนอะไม่ใช่โ
1: อ้เออันข้าจะเกียมตัวไปวัดปุ่นเนอะ
0: ไปแล้วเนอะไม่ใช่โอ้เนอะหวานไอ้แชมละ

0: ข้าตาย
1: ฮะผัวแม่เซียวบ่ตายนะผัวข้าปุพันน่ะมันตายอ่ะ
0: ผัวแม่เซียวบ่ตายมันยังมาบอกข้าอยู่ว่าผู้แซมตายมาเอาสตางค์ข้าไป 5,000 ว่าจะไปเอาศพมาไปปูน่ะ
1: ผัวแม่เซียวบ่ตายนะมันก็สตางค์ที่ข้าน่ะไปบ่เดียวเนี่ยมันยังว่าจะเอาศพมาตั้งเนี้ยอีหล่อฮัลโหลแม่หล่อโอ้ผัวข้าแท้รุ่นนั้นเฮ้ยพ่อตายแท้รุ่นนี้
2: ฮะศพปุพันก็ตะกี้มันยังไปเอาสตางค์ที่ข้าอยู่มันอย่างได้กันนี่เขาไปโต้ให้พ่อขอกันไปไป
1: เฮ้ยพ่อตายเท่รุ่นนี
3: ้โอ้เกือบมาดีแต่เสียวแต
4: ่เออนะมาอยู่ที่หมอง
3: มีนายคิดได้นับก่อน
4: กันนี่หรอก
3: เฮ้ยเต็มกล่อมแต
4: ่
3: ตีข้าได้ทำ5,000ดอกแบงค์หน่อยก็มีแบงค์ร้อยก็มีอันนี้ของเซลอันนี้ของข้า
4: โอ้เซลไอ้ยังประเมินกันหาค่านี่อย่างเขียวอุ้มหุ้มและเซลเนี่ยได้ปลึง
3: โอ้ข้าขอจะไปย่อยเถอะอันนี้มันใบร้อยนมเอาไปล่างฮะ2-3 วันมันก็แก่แดงปลึงละ
4: อ่ะ
3: อันนี้ของเซล
4: เออ
3: ใบนี้ของข้า
5: แล้วของข้ามีไหน
3: ฮะอ่ะอันนี้ก
6: ็ไอ้แฉมหาไปแล้วเนอะ
4: วะ
6: ไปแล้วเนอะ
4: เซลมันโลดยังมาเอาล่ะสตางค์นี่มันจะนักอ่ะ
5: เออข้าจะเอา
4: อ๋อ
5: ตายแป๊กอ่ะข้าจะตายสมใจ
4: เจ้าข้าก่อน

0: ลงใจลงใจรถจะออกแล้วนะโวยๆแล้วโวยๆโวยๆเนอะ
1: เออนะเออนะอุ้ยนอไปฟังอย่างล่ำเหลือแฉมนั่งรถไปหลุมไม่ใช่ได้เตียวรอบัก
0: ก่อนรถเปิ้ลมาว่าอย่างอันนะการลงใจอ้าวออกรถได้

0: ผู้โดยสารทุกคนลงรถได
1: ้อันนี้ล่ะอันนี้โอ้โหเจ็บแข้งเจ็บขาหมด
2: ท่านกำลัง
1: แชมป์ CM ท่านเกือบลุงถอดไว้นี่ไม่ไหนเนี่ย
3: โอ้แล้วก็ลุงจะถอดไว้ไหนอ่ะ
1: ก็ลุงจะขึ้นรถตะกี้ลุงก็ถอดเกือบไว้ห้างนั่งกะ
3: โอ้ก็ถอดไว้บ้านมันก็มีบ้านไผว่าสักเตื้อขึ้นรถถอดเกือบลุงใจนี่มันป้า
1: ก็กูเตื้อกูขึ้นเฮือนกูถอดไว้คันใดลงแม้มันก็มีห้างนั่งแล้ว
3: เออไปซื้อเอาใหม่ไปลุงใจเน
1: าะเดี๋ยวกินมาได้อ่ะ
3: ไปซื้อใหม่
1: ไปอะไรล่ะนอน

0: กี่เข้ากับนี่เนี่ยมันนักแกเนี่ยอันที่ปูมนี่ฉามร้อยบาขายเนี่ยมั้ง
1: ยายลำนักแกกะคงใจกินจะเปอเอ๋อได
0: ้คิดตังบ
1: ่น้องๆคิดสตางค์นี่กำเนาะ
2: 374บาทเจ้าเอา370กับพอละ
0: ป้ามาไปขี่กับอันยังบาแก
3: ต้องน้องสั่งอาหารหน่อยครับ
2: รอแป๊บหนึ่งเจ้า
0: ฮะแชมป์ชามร้อยเจ็ดชิบชีแต
1: ่ก็น่าว่า
0: ตังกูบอกปอเนี่ยมา
1: ก็ถ้าตังเขาก็บอกปอเนี่ยไปเดี๋ยวนี
0: ้กูก็นึกว่าชักเจ็ดแปดชิบนี่อีกหน่
1: อเอาอีบอกลุงใจมันยากคือลุงใจแต่งเป็นลมเขาจะไปได้ชาชัดทางนะ
0: อันกะ
1: เออ
0: มันได
1: ้บอกเดี๋ยวเด็กอ่ะเป็นแล้วเป็นแล้ว
0: เอาเลยบอกเอาเลยบ
1: อกโอ้โหลูกลูกลูกใจเป็นลมน้องน้องขอยาดมหน่อยเหรอลูกใจเป็นลม
2: ไหนไหนไหนไหนพ่อจะเคยเป็นเอี้ยกะ
1: บักบักเกยนะอยู่บ้านกับเปรตสักเตื้อน้องเอาจิ้นอย่างมาลาบขายเนี่ย
2: ก็จิ้นควายนะกะเข้าใจเอาปนไปแห่หมอ
1: เอาไม่ได้เนี่ยแล้วก็อันกล้ากินข้าวรู้ตอนไหน
2: มาเอาละจ้ามาเอาจ้าเอาปนไปแห่หมอเถอะ
1: ฮะมาเอาละบอกเออเออลุงใจลูกลูกปะก็ลุงใจขอเข้าใจลูกแร่เขาบัดเสี่ยงสตางค์แล้ว

0: วัสดีเซลนันปันสบายดีครับ
1: เออสบายดีแล้วเซลนันบุญเหรอสบายดีเหรอ
0: จะนั่นเนาะปีนี้ได้ลิ้นจี่หลังบ้านมาช่วยกำเหียต้นขายได้72,000เชล
1: โอ้ลิ้นจี่ต้นเดียวขายได้72,000ต้นถ้าจะใหญ่เนาะเซลน
0: ออันไหนแต่บ่พอใหญ่หน่วยมันดกลักหวานกะลมกะล่อมขนาดว่าค่าเก็บขายหมดแล้วนะเขาไม่รู้ชื่อต้นมันแถม700,000ค่าเนื้อก็ให้ได้เงินก่อนฝั่งไปเปียขบกมาขุดหน่วยมันออกติดจำหากมันแถมลำลู่ลำลูบค่าเก็บไปขายได้แถม8เข่งนะเชียว
1: เอออูอย่างอีแหลกนักมะเมาะสักกำเนาะเจียวเนาะ

0: และเชลเนาะเปิ้นอยู่ทางนี้ร่ำรวยหยังพ่องหา
1: เออข้าก็มีบะลำไยอยู่หลังบ้านต้นนึงเก็บขายจะ 83,000 อ่ะ
0: วัดเท่าอย่างอ้านมันก็ดกเหลือลิ้นจีข้ากวางกาเชล
1: อันดกมันก็พอให้พอดีแต่หน่วยมันหลงขนาดเขากินแล้วเอาเปลือกมันควางเฮนี่นะไก่น้อยวิทขึ้นจับเปลือกบะลำไยปิ่นจรีนโคบไก่น้อยไว้ปิ่นจรีนโคบไก่น้อยไว้วันหนึ่งหนึ่งไก่น้อยตายเป็นสาวอ่ะเซียว
0: ปะอูหยังเอแลกนักกันเมาะเมาะชักกำหนอเที่ยวนอ

0: มันเล่งมันป
1: อบัดจำเป็นต้องเลี้ยงเชียวมันชอบกินคนเดียวขนาดตัวมีบ้านเฮาเพ่นนะกันมันก้มกินแน่หัวมีเมืองพม่าบุญนะเชียว
0: เป็นโง่เป็นควายข่าบ่หุ้มเล่งข่าหุ้มไปตั้งของเก่าบะเซลของหลงวัดเฮามีนี่แก่นนะขนาดอยู่บ้านเฮาตีตุ้มเดียวนะเซลพระธาตุวิหารหลงที่อยู่ในเมืองพม่าพังเป็นแถบๆเลยอะเซล
1: ปัดเถอะกองแกงในอันล้ำเหลือแล้วเอาหนังที่ไหนมาหุ้มมันเชียว
0: คนหนังโง่มเสียวหน้ากา
1: ฮ่าฮ่าฮ่าปะอู้หนังอีแลกนักกันเมาะเมาะชักกำหนอเชียวเนาะ

0: เฮียนเนอร์ถามแต่ถามดีเต้ได้เฮียนหนังสือพ้องก่อนแน
1: ่เออให้เคยเฮียนมาแล้วแต่ให้เฮียนได้2วันให้ก็ลาออกเนี่ย
0: โหไปลาออกอีหยังน่ะ
1: ก็ครูนี่มาขี้จู้อ่ะ
0: โหว่าไปเรื่อยไปว่าครูเพิ่นจะขี้จู้ได้หยังได
1: ้ก็ไปเฮียนวันแรกสอนเลขคณิตเนาะ
0: เออ
1: 4บวก4เท่ากับ8เนี่ย
0: ก็ถูกแล้วเหรอ
1: ก็พอมาเฮียนวันที่2 5บวก3เท่ากับ8เห็นเหมาะ
0: โอ้โอ้แต่เฮ้ย
1: ตกลงมันคือหยังกันแน่ครูมันขี้จู้ให้ก็เลยลาออกเนี่ย
0: โอ้แปลว่ามันง่าวรู้แน
1: ่ครูกะ
0: คิงนะ
1: โอ้ยแห่นี่เอาให้เหมาะ

0: โอ้โหมาละกายเฮิน
1: เออ
0: โอ้ป้าไผมาปลาล่ำปลาเรือน่ะนักเตะนักแว่เฮานะ
1: ก็ป้าโคตรมาครบแน่กะอันจะเข้าพับบ่ได้
0: โหมันเข้าบ่ได้จะได
1: ้ก็เปิ้นเขียนป้ายติดหน้าพับมันล้อ
0: ไหน
1: ต่ำกว่า18ห้ามเข้าอย่า
0: โอ้
1: แฮกเลยป้าเจ้าหมู่มาเหี้ยซาวคนเกินมาถึง2คนก่อนเข้าบ่ได้มันฮู้ไปกับบ
0: ่โอ้โหไผว่าสักเตื้อป้ายน่ะเปิ้นหมายความว่าอายุต่ำกว่า18ปีน่ะห้ามเข้าบ่ใช่ว่าขนมาตึงหมู่บ้านอย่างงี้โอ้มันหยังมาบ่ฮู้เรื่องบ่ฮู้เรื่องแนวว่ะ
1: เจ้าของพับกะ
0: คิงนะ

0: ู้ถึงเรื่องป้ายสัญลักษณ์ต่างๆบนถนนนะแห่หันแล้วงงขนาดบ่เฮ้ย
1: มันงงจะได้ฮะในเหิน
0: กว่านั้นแห่ขับรถไปอ่ะไปแปะเขียนป้ายว่าโค้งอันตรายแห่ก็เลยขับซื่อไปอ่ะกะ
1: โอ้
0: ปลดทนมปุ้งลงห้วยไปหิงว่า
1: ออดท่อ
0: ก็จะเฟื้อรถขึ้นมาได้ปลดทนมสังโค
1: ช่องบ่โอสังน้อย
0: ขับไปแหมหน่อยปะแหมเหมาะ
1: มาอย่างแหม
0: หยุดเผาป่ากันเถิดแห่ก็เลยจอดรถเสาะหาก็ไฟในกระเป๋าก็บอกปะหิงว่าโอ้ยเดี๋ยวตีได้เผาป่าช่วยเพื่อนล่ะกะ
1: โอ้มันเข้าใจกันผิดละความหมายเพื่อนมาใจอย่างอ่านลูก
0: อย่างไร
1: มันเป็นประโยคบอกเล่าความหมายก็คือว่าห้ามเผาป่า
0: เออ
1: มาใจขึ้นมาจอดหยุดรถเผาป่าช่วยเพื่อนน่ะ
0: ครับไปแหมหน่อย
1: ไปไหนแหม
0: ปะแหมเหมาะ
1: ปะอะหยัง
0: หยุดตรวจแห่ก็เลยขับไปเห็นร้อยแซวเห็นป่ะ
1: โอ
0: ้
1: โห
0: โอ้ยไปปะใส่ตำรวจให้มาตึงโรงพักเบ้อเฮ้ยแห่นึกว่ามันจะยุดตรวจไม่ได้ทำโอทีเหรอกะบ่ะ
1: ว่าเพื่อนอย่างนั้น
0: แต่ว่าแฮมอ่ะ
1: นี่ยัง
0: แ
1: ฮมอ
0: ่ะแฮขับรถขนลิจีออกมาจากสวนจะไปขายการในเมืองไปแปะใส่ป้ายแฮม
1: ป้ายอะยัง
0: ห้ามขับรถสวนเออไอ้เงี้ยใดก็บ่ดีแฮฮู้อี้แฮลืมดีแฮขับรถให้มาเห็นตรงดีแฮเลยขับปิ๊กไปเหี้ยโอ้ยลิจีแฮนอกเบิ่นอกเบ๋อคิดว่า
1: ความหมายมันบ่เข้าใจแฮมอ่ะ
0: ยังไ
1: งเพิ่นห้ามขับรถสวนนี่หมายความว่าห้ามขับรถสวนต่างกันบ่ใช่เอาขับรถให้รถสวนรถตรงรถนามาล่อ
0: ไอ้หมอ
1: เออโหมันง่าวแตะง่าวว่าเนาะ
0: คนเขียนป้ายเหรอ
1: ขิงนั่นเนาะ

0: 17 18 19 20
1: อ้าวอ้าวอ้าว
0: โหยัง
1: หน้าคุณทำอะไรครับ
0: โอ้อันนี้ผิดไผครับ
1: อ๋อนี่รปภครับเป็นคนดูแลที่นี่ครับ
0: อ๋อพอดีผมเข้าไปในเวียงผมหันตึกมาสูงผมก็เลยนับพอมันมีขี้จันครับ
1: โอ้ทำอย่างนี้ไม่ได้นะครับตึกเนี่ยเขามีเจ้าของเขาห้ามนับ
0: โอเคครับ
1: ครับ
2: ท่านกำลังรับฟัง CM77 วิทยุอินเทอร์เน็ตล้านนา